0: ได้นำคณะพระภิกษุซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วิทยาเขตบาลีพุทธโคตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยทางวิทยาเขตกำหนดในประเทศพม่าและตอนเย็นนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบมานมัสการและก็ทำวัดเย็นกับคณะทั้งพระภิกษุและก็ญาติโยมทั้งหลายเป็นจำนวนร้อยซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธานก็เห็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางมานมัสการสักการะเจดีย์ชเวดากองซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศพม่าและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกก็มีความรู้สึกว่าเกิดปีติและเกิดการอิ่มบุญนี่คือพลังศรัทธาแท้ที่จริงแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางมานมัสการมาสักการะมากราบไหว้บูชาเจวีชเวดากองแล้วเนี่ยขอให้น้อมนำหลักธรรมหรือว่าข้อแนวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติไปเป็นแนวนั่นก็คือการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลโดยเฉพาะศีลเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักสากลทั่วไปก็คือศีล5แล้วก็พัฒนาตัวเองเข้าสู่ภาวนาคำว่าภาวนานั้นน่ะคือการทำให้มีให้เป็นให้เกิดเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ทำจิตให้เป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานและประการที่2นั้นก็คือการทำพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเราน้อมนำหลักธรรมหรือแนวปฏิบัติของชาวพุทธมาดำเนินชีวิตแล้วเชื่อแน่เหลือเกินว่าเราจะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตและก็เป็นพลังศรัทธาดังที่เราได้พบได้เห็นที่มากันอย่างมากหน้าหลายตาทั่วโลกในการสักการะบูชาในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นศาสนสถานหรือศาสนวัตถุที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกนั่นเองขอเจริญพร
1: ก่อนอื่นก็ขอพระคุณเจ้าคุณสมเด็จเจ้าคุณใหญ่ของเจ้าคุณใหญ่ของกลางที่ท่านได้ให้โอกาสติดตามคณะมาดูงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เป็นพระประเทศพม่าในวันนี้เมื่อได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจที่การจัดการคณะศึกษาของคณะสงฆ์ที่ประเทศพม่าซึ่งถือว่าการศึกษาในส่วนนี้ด้านนี้เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาแล้วก็การเผยแผ่ธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นก็จะมีความมั่นคงสืบต่อไปเพราะว่าการศึกษาของคณะสงฆ์พม่านั้นเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจหลักคำสอนจริงๆ เป็นการศึกษาถึงแก่นแท้ถึงเนื้อหาสาระหลักคำสอน เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่าแก่นแท้หลักคำสอนของพุทธเจ้านั้นมีสาระในสิ่งที่มีสิ่งใดที่จะนำไปปฏิบัติจะนำไปประกอบสัมมาชีพหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะสังคมตั้งแต่สังคมเล็กๆคือสังคมครอบครัวพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเห็นว่าหลักคำสอนที่พระองค์ยอมรับซึ่งมีมาก่อนพุทธศาสนาก็คือหลักของเรื่องของศีล5ถ้าครอบครัวใดได้ยึดหลักคำสอนหรือหลักศีลธรรมคือศีล5แล้วครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขจะอยู่ร่วมกันได้

มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะศีล5นั้นถ้ามีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมซึ่งเราเรียกว่าวิจศีลแล้วก็วิจธรรมโดยเฉพาะศีล5แต่ละข้อนั้นก็มีความหมายที่สำคัญโดยเฉพาะข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสังคมใดถ้ามีการเบียดเบียนกันมีการทำร้ายกันมีการทำลายกันสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะเรื่องของชีวิตนั้นตัวเป็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทรัพย์สินเงินทองต่างๆเป็นต้นถ้าไม่มีชีวิตแล้วทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ไร้ความหมายเพราะนั้นเมื่อเรามีศีล5เกี่ยวกับเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตกันและกันก็เท่ากับว่าเรามีเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5ข้อที่1ก็เท่ากับว่าเรามีเมตตาธรรมเป็นการประกันเรื่องของชีวิตศีลข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ลักไม่ขโมยสิ่งของของบุคคลอื่นไม่หยิบฉวยโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตไม่ได้ให้ไม่อนุญาตให้ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ประกอบสัมมาชีพคืออาชีพที่ประกอบด้วยศีลธรรมไม่ผิดหลักผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่ากับว่าเป็นการประกันเรื่องทรัพย์สินที่3เมื่อเราตัดสินใจที่จะรวมกันฉันสามีภรรยาแล้วไม่ต้องการอยากจะคนอื่นมาล่วงล้ำหรือมาล่วงเกินสมบัติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาถ้าก็ว่าเราได้รักษาเบญจธรรมข้อที่3เรียกว่าสัทธารสันโดษส่วนศีลข้อที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาปราศัยการพูดจากันนั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ก็อยู่ที่การพูดคำสัตย์คำจริงไม่โกหกหลอกลวงเพราะการพูดคำสัตย์นั้นหรือคำที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดความสมอสมานสามัคคีนั้นใครๆก็ต้องการใครๆก็ชอบเพราะการพูดนั้นก็สำเร็จประโยชน์ที่ตัวเองที่เราเองมีความมุ่งหมายมีเป้าหมายถ้าก็ว่าเราได้รักษาเป็นจะทำข้อที่4ก็คือเรื่องของสัจจะคือความจริงใจหรือความจริงพูดความจริงส่วนการรักษาศีลข้อที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่เสพของมึนเมาซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อเสพไปแล้วก็เกิดความประมาทถ้ากับว่าศีลข้อที่4ก็เท่ากับว่าเราได้รักษาหรือเป็นหลักประกันสังคมส่วนข้อที่5นั้นเกี่ยวกับเรื่องการไม่เสพของมึนเมาเพราะตามธรรมดานั้นคนเรานั้นก็เมาอยู่แล้วแต่เมื่อไปเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยเป็นต้นก็ยิ่งจะเมายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการประคองชีวิตถ้าเสพของมึนเมาเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดความประมาทดังนั้นเมื่อรักษาศีลข้อที่5ได้ก็แปลว่าเป็นหลักประกันการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็จะไม่ประมาทการคิดการทำการอาการผู้การทำถ้าไม่มีความประมาทแล้วการคิดการผู้การทำนั้นก็จะนำมาแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลมีธรรมโดยเฉพาะการศึกษาหลักธรรมะธรรมพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วนั้นเราก็จะรับประโยชน์จากการศึกษาเพราะเราศึกษาจึงแก่นแท้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้ทราบว่าหลักคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นให้ประโยชน์อะไรแก่ตัวเราเองและก็ประโยชน์อะไรแก่สังคมการศึกษาของพระสงฆ์หรือการศึกษาของสงฆ์ในประเทศพม่านั้นก็น่าชื่นใจที่พระสงฆ์องค์เดียวเนี่ยเพราะทำเรียนดูเล็กก็ได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนให้รู้ให้เข้าใจจริงๆได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจอย่างเมื่อวานก่อนวันก่อนก็ได้ไปดูสามเณรจำนวนเป็นร้อยเกือบร้อยกำลังท่องหนังสือรวมกันอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าบรรดาสามเณรนั้นซึ่งต่างองค์ต่างรูปต่างก็ท่องหลักคำสอนเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าอานิสงส์ของความมีจิตแน่วแน่ซึ่งเราเรียกว่าสมาธินั้นให้ประโยชน์จริงๆสามเณรเป็นจำนวนร้อย

0: าไม่มีสมาธิแล้วโอกาสที่จำได้ที่จะเข้าใจนั้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าก็ว่าเป็นการฝึกให้สามเณรเล็กๆได้ฝึกสมาธิไปด้วยถ้าก็ว่าเป็นการมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลมีเป็นพื้นฐานศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะเกิดสมาธิเมื่อมีจิตสมาธิคือมีอารมณ์แน่วแน่แล้วก็สามารถที่สร้างปัญญาเพราะนั้นเมื่อสามเณรท่องหนังสือรวมกันมีศีลเป็นพื้นฐานก็สมาธิสมาธิก็เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาจึงเป็นการศึกษาในช่วงเดียวกันเรื่องการเดียวกันโดยอาศัยศีลสมาธิปัญญารวมกันก็จะให้เกิดประโยชน์ก็คือได้ความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงในโอกาสครั้งนี้ที่ได้มาดูแลการศึกษาของเราสมบูรณ์มากจึงถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ขออนุโมทนาสำหรับการกับท่านเจ้าวาดที่ได้ในวัดที่ได้ตั้งใจศึกษาแนะนำสั่งสอนสามเณรเหล่านั้นให้ได้ตั้งใจศึกษาจริงเพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่ตัวที่เองเข้าใจแล้วก็มานำมาฝึกปฏิบัติแล้วก็นำไปสั่งสอนให้สาวกหรือสาธิกชนเป็นรู้เข้าใจก็จะให้เกิดประโยชน์หรือเกิดความสุขแก่ชาวโลกขออนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุการไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญพร
1: ที่โรงเรียนจิตรดาทำไมจึงบวชเพราะจะถวายพระราชกุศลส่วนบุญส่วนกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรดาไม่ใช่บวชธรรมดาบวชถวายส่วนบุญส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่บวชผู้ใหญ่ก็บวชกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีข้าราชการผู้ใหญ่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปบวชอยู่ตอนนี้89รูปเป็นพระเราเป็นเด็กนักเรียนห่มผ้าเหลืองบวชเป็นพระเป็นเนนไม่ถนัดเพราะต้องเรียนหนังสือทางโรงเรียนก็จัดโอกาสให้เราบวชเนกขัมมะเพื่อจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9และถ้านักเรียนไม่ทำตัวดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะไม่มีบุญไปถวายท่านเราต้องทำดีเรียบร้อยเป็นเด็กดีจึงจะมีความดีเรียกว่าส่วนบุญถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วแล้วบวชเนกขัมมะบวชยังไงต่างจากบวชโดยห่มผ้าเหลืองอย่างไรห่มผ้าเหลืองนี่เป็นสามเณรถือศีล10เป็นพระ227แล้วก็ต้องไปอยู่วัดเด็กๆไม่ต้องไปอยู่วัดอยู่โรงเรียนและทำไมเรียกว่าบวชเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกบวชเคยเห็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเมื่อตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกลางคืนออกเนกขัมมะขี่ม้ากันทกะมีนายฉันนะเป็นสารถีม้ามันก็วิ่งออกจากเมืองเวลากลางคืนแล้วพอไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีพระสิทธัตถะก็อธิษฐานบวชเป็นพระห่มจีวรแต่ตอนออกนี่เรียกว่าเนกขัมมะนะอภิเนสกรมอภิเนสกรมก็คือภาษาสันสกฤตก็คืออภิ

ินิขัมพระสิทธัตถะออกบวชไม่กลับเลยเรียกว่าอภิแปลว่ายิ่งใหญ่แล้วบวชแล้วยังกลับบ้านบวชแล้วยังสึกแล้วเรียกเนกขัมก็พอแล้วรู้ยังไงว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาวันนี้ผู้แทนนะผ้าสบายสีขาวนี่ที่ห่มนี่ผ้าสบายสีขาวเป็นสีอะไรนักเรียนสีธงชาติสีหนึ่งเวลาเราร้องเพลงธงชาติเนี่ยหน้าเสาธงเนี่ยนะธงชาติมีกี่สีสามสีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรผู้ที่พระราชทานธงสามสีเรียกว่าธงไตรรงค์เนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดเป็นธงสามสีเรียกว่าไตรรงค์แล้วทรงอธิบายไว้ด้วยว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรทรงเขียนคำอธิบายว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวก่อนนะขาวคืออะไรขาวคือสิริสีสวัสดิ์ที่นักเรียนผมเนี่ยขาวคือสิริสีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยสีขาวคือสีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้เราอัญเชิญพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารักษาตัวเรามาอยู่กับนักเรียนนะขาวคือสิริสีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือเลือดสีเลือดเราแดงคือโลหิตเราใช้ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์น้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์จอมประชาโปรดเป็นสีประจำพระองค์วันนี้นักเรียนได้สิทธิพิเศษได้สบายสีขาวพระศาสนามาห่มเราเพราะฉะนั้นใจเราต้องมีศาสนาต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคุ้มครองและรักษาศีลกี่ข้อ8ข้อทำไมต้องยก5ข้อรักษาที่บ้านแต่8ข้อเนี่ยเป็นเนกขัมคือพิเศษออกมาจากบ้านมาอยู่ที่นี่ศีลข้อที่7ว่าอย่างไรไม่ให้นอนสบายในที่นอนเป็นเบาะห้องแอร์สบายอะไรต่างเนี่ยนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่อยู่โรงเรียนมานอนกับพื้นมานอนกับพื้นยอมลำบากฝึกลำบากเราจะได้อดทนและมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนี่รักษาศีลชัดเลยนะไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์เป็นไม่ให้แย่งของรักของเขาของหวงแล้วอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะจะไปฆ่าอะไรล่ะฆ่ายุงเหรอฆ่านกหรือฆ่าแมวเหรอแล้วไม่ให้ลักของเนี่ยอยู่บ้านมีแต่ของของเราอ่ะเราจะไปขโมยของตัวเองไหมไม่มันไม่ขโมยแต่มาอยู่กับเพื่อนเยอะๆนี่เขาลืมไอโฟนไว้นี่หายนะมันอยากขโมยขึ้นมาทำไงเพราะฉะนั้นศีลมันจะอยู่ตอนมาอยู่กันเยอะๆนะแล้วอยู่คนเดียวไม่มีขโมยของใครหรอกเพราะมีแต่ของเราแต่พอมาอยู่กันนักเรียนทั้งหลายมาอยู่กันเป็นร้อยเนี่ยเดี๋ยวคนลืมวางสตางค์ลืมไว้นักเรียนอาจจะไปเผลอหยิบมาศีลขาดไหมครับไม่ขาดไม่ขาดแล้วขโมยเหรอยังไม่ได้ขโมยแต่ว่าเขาลืมไว้เราหยิบเจ้าของมาทวงไม่รู้

ไม่บอกนะขโมยเปล่านี่เขาจึงให้ผ้าขาวนักเรียนไว้ทำยังไงผ้าขาวนี่ถ้าเราเอากรรไกรตัดแล้วมันเป็นไงครับขาดครึ่งเลยเขาเรียกว่าผ้าขาดศีลก็เหมือนกันศีลขาดเหมือนผ้าโดนตัดด้วยตะไคร่ระวังอย่าให้ผ้าขาดอย่าให้ศีลขาดแต่ผ้าขาวนี่มันบริสุทธิ์ใช่ไหมเกิดนักเรียนเอาธูปเนี่ยนะจี้ผ้าขาวเราเนี่ยเกิดเป็นรูเขาเรียกอะไรทะลุเออเป็นรอยโหว่เลยมองได้เลยศีลเราก็เหมือนกันไม่ขาดแต่มันทะลุเขาจึงเอาผ้าขาวเป็นสัญลักษณ์บางทีผ้าก็ไม่ขาดรูทะลุก็ไม่มีแต่นักเรียนเอาหมึกไปราดเปลี่ยนเป็นสีดำผ้าเป็นยังไงสีดำหม่นหมองเป็นลายพร้อยเลยนะเอาอย่างนี้เราอยู่บ้านเรารักษาศีลไม่ได้สมมติถ้าเราไปมีแมวนะมีแมวเราฆ่าแมวตายลูกแมวเนี่ยเราไปเหยียบมันตายศีลขาดเหมือนผ้าเราขาดแต่บอกเราไม่เหยียบละเราไม่ตีให้ตายอะแต่ตีให้มันบาดเจ็บศีลขาดไหมครับต้องให้ครูสอนใหม่ศีลตีตายเนี่ยจึงขาดแต่ตีแมวขาหักไปข้างหนึ่งศีลทะลุเหมือนเอาธูปไปจี้รู้โวเลยศีลไม่บริสุทธิ์นักเรียนต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทำร้ายเพื่อนเราแต่ไปตบหน้าเขานี่ศีลทะลุเลยนะโอ้ปรับเลยผิดแล้วบาปแล้วเราศีลข้อ4ห้ามโกหกถ้าโกหกคุณครูโกหกเพื่อนศีลขาดไม่โกหกแต่ด่าล่ะด่าเป็นไงศีลทะลุเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรักษาศีลอย่าให้ศีลขาดอย่าให้ศีลทะลุต้องพูดไพเราะด้วยนะมาอยู่ด้วยกันนี่ไม่ตบไม่ตีไม่ชกไม่ต่อยไม่งั้นศีลทะลุกลับบ้านนี่รูโหว่หมดเขาจึงให้ผ้าขาวนี่จำไว้นะรักษาผ้าให้ขาวสะอาดนะแล้วเราอยู่ด้วยกันศีลมันจะปรากฏชัดพลั้งปากเสียศีลพลั้งตีนตกต้นไม้เดี๋ยวเราไปด่าคนโน้นคนนี้ศีลเราก็เป็นด่างพร้อยเราไปตบไปตีไปทะเลาะกับใครไปด่าใครศีลเราก็ด่างพร้อยศีลจึงรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่ทะเลาะกับใครเพื่อจะไม่ลักของใครเพื่อที่จะฝึกจิตใจให้อดทนใครไม่มีศีลนะชอบให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวไปแกล้งเพื่อนนะศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุเอาของเพื่อนไปซ่อนเงินเพื่อนลืมไว้เราเอาไปซ่อนเราไม่ได้คิดขโมยศีลก็ด่างก็พร้อยก็ทะลุไม่ขาดและใครที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทุกข์จะกลับมาถึงตัว

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงิน

แรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
1: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
2: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
1: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
2: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
3: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
4: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
5: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
3: อวิชชา
5: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
3: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
5: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
4: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
5: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
3: ได้ข้าเล่น
5: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
4: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
4: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
3: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
4: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
5: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
4: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
3: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
4: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
3: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
4: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
3: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
4: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
3: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
5: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
6: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจ
7: จารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาชิไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
5: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายง่ายไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
5: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
3: ว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
5: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
4: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
3: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
4: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
5: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
4: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
3: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
4: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
5: ได้ไปกันเลย
4: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
3: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
4: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
8: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
3: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
8: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
4: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
8: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
3: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
8: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
3: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
8: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
8: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
3: ขอบคุณขอรับ
5: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
4: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
0: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: วัสดีครับผมธนัตตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้

นี่นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: นาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจาก

0: อยู่กับกายอาร์ตมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหว

0: พี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นา

0: ต้องอาจอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเราสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
6: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
6: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพ ส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม

นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองนับดูเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเริ่มจากพี่ปอเช่เลยค่ะ
1: 21 คน
0: มาครบไหมคะวันนี
1: ้ไม่ครบ
0: เลยขาดไป

4คนนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาครบกันหรือเปล่าเอ่ยเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามาครบครับมาครบค่ะแต่ว่าบางโรงเรียนก็บอกว่าไม่ครบค่ะเพราะว่าเพื่อนหนูขาดไป2คนค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรลูกเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะ

0: ให้เพียงพอด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยอะไรคะนี
1: ่
0: ถูกต้องผมเลยคุณครูแพรไปอ่านมาว่าเด็กๆหลายคนนะคะไม่ค่อยชอบสระผมด้วยบางโรงเรียนก็ไม่ค่อยชอบสระผมการที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้สระผมหรือว่าทิ้งผมไว้ในระยะเวลานานจนเกินไปเด็กๆรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่พีครู้ไหมคะว่าถ้าเราไม่สระผมเป็นระยะเวลานานจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: เห่าขึ้นหัวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีเห่าขึ้นหัวแล้วนอกจากมีเห่าขึ้นหัวแล้วผมจะเป็นอย่างไรลูก
2: ผมจะเหม็นค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะผมจะเหม็นนั่นเองปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะถูกต้องเลยทำไมผมถึงเหม็นได้แล้วทำไมเห่าถึงขึ้นหัวล่ะที่ผมเหม็นนะคะก็เพราะว่าเป็นการสะสมหรือหมักหมมของเชื้อแบคทีเรียต่างๆเวลาที่เด็กๆไม่ได้สระผมเด็กๆจะสังเกตว่าผมตัวเองจะมันมากเลยใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วก็เป็นการหมักหมมของแบคทีเรียพอหมักหมมเยอะขึ้นจะส่งกลิ่นออกมาเป็นกลิ่นที่หอมไหมล่ะไม่หอมเลยเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยนะคะและนอกจากนี้เมื่อเด็กๆไม่สระผมเป็นระยะเวลานานหนังศีรษะของเด็กๆจะลอกเป็นขุยแดงคันแล้วก็อาจจะทำให้ผมร่วงได้หุยเด็กๆอยากผมร่วงไหมคะใช่ไม่มีใครอยากผมร่วงดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเราต้องสระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งพยายามดูแลสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะให้ดีแล้วผมเราจะเป็นอย่างไรหอมทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยและเรื่องของเหาก็ต้องคอยดูแลด้วยเพราะว่าเหาเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่ดังนั้นเราควรจะสระผมบ่อยๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเด็กๆแล้ววันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยค่ะพี่แสนดีเชิญเลยวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานหนูไปเล่นน้ำ
0: โอ้เมื่อวานไปเล่นน้ำที่ไหนลูก
2: ที่หัวหิน
0: ที่หัวหินแล้วรอบๆที่พี่แสนดีสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะที่เล่นน้ำของหนูเนี่ยบริเวณรอบๆหนูเห็นอะไรบ้างลูก
2: คนขายของ
0: คนขายของแสดงว่าพี่แสนดีไปเล่นน้ำที่ชายหาดหัวหินใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อมีคนขายของมีใครอีกคะ
2: หนูมากับพ
0: ่ออ๋อไปกับพ่อด้วยแล้วพี่แสนดีเนี่ยได้ไปเล่นน้ำที่ทะเลแล้วพี่แสนดีสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างลูกในทะเล
2: มีปลาแล้วก็ปะการัง
0: อ๋อมีปลาแล้วก็มีปะการังด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วพี่แสนดีเอามือไปจับสิ่งเหล่านั้นไหมลูก
2: ไม่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัด
0: อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดหรือว่ามันอาจจะตายได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเราต้องรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ด้วยปรบมือพี่แสนดีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปขออีกค่ะไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะอะไรคะลูกวันนี้พี่ใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: มีวันหนึ่งหนูไปปั่นจักรยาน
0: ไปปั่นจักรยานเป็นยังไงต่อลูก
2: แล้วก็หนูปั่นไปเรื่อยๆแล้วครั้งสุดท้ายหนูก็จักรยานมันล้ม
0: หนูปั่นจักรยานกี่ล้อคะ2ล้อหรือเปล่า400ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อ๋อแล้วพอหนูล้มปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะ
2: เป็นแผลที่เข่า
0: อ๋อเป็นแผลที่เข่าแล้วคุณแม่มาดูแลรักษาทำแผลให้หนูไหม
2: ทำแผลให้หนู
0: อ๋อทำแผลให้หนูดังนั้นการปั่นจักรยานเราต้องระมัดระวังใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: บางครั้งเราอาจจะเหยียบ

0: แบบหินแล้วอาจจะทำให้เผลอพลิกคว่ำได้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าการปั่นจักรยานล้มเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเจอกันคุณครูแพรตอนเด็กๆนะคะที่ฝึกปั่นจักรยานก็ล้มเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมคะพี่ใบบุญ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแต่พี่ใบบุญก็เข้มแข็งแล้วก็ยืนขึ้นมาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

0: เด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆเลยมีบางคนบอกว่าหนูซื้อปลาทองมาเลี้ยงด้วยค่ะแต่ว่าการเลี้ยงของหนูนะคะก็จะเลี้ยงดูอย่างดีเลยจะเปลี่ยนน้ำอยู่บ่อยๆแล้วก็จะให้อาหารปลาทองด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคะเวลาที่เรานำสัตว์มาเลี้ยงนะคะก็อย่าลืมดูแลมันให้ดีด้วยนะคะต่อไปมีบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้ไปช่วยคุณแม่กวาดหน้าบ้านด้วยแล้วก็ไปเจอหอยทากด้วยค่ะหูน่ารักมากๆเลยนะคะแต่เราเอามือไปสัมผัสหอยทากได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: เพราะว่ามันอาจจะตายก็ได้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆขาก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

Huh? Huh?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยกันมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนวาช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ล่ะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอแบบนี้ให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีแล้วเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของตัวเองดูสิคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
2: เห็นป้ายนิเทศ
0: เห็นป้ายนิเทศพี่นิลินค่ะ
3: เห็นม
0: ุ
3: มประสบการณ
0: ์เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วก็มุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นอย่างไรเราอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยการกางแขนแขนของเด็กๆจะไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่
4: ไม
0: ่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตดูว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะถ้าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลย

0: โอ้หลายคนได้พื้นที่แล้วนะคะเนี่ยหยุดหรือยังคะหยุดหรือยังนะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะถ้าเด็กๆได้พื้นที่แล้วต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนวันนี้มีใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างนะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

0: ใครยังไม่หยุดนะมีใครยังไม่หยุดเอ่ยโอ้พี่พิกทำท่าทางน่าสนใจมากเลยค่ะทำท่าทางอะไรคะดอกไม้เหมือนมากๆเลยต่อไปขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะ
1: กำลังทำแพนเค้ก
0: อ๋อกำลังทำแพนเค้กแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
1: ทำท่าร้องเพลง
0: อ๋อมีคนกำลังทำท่าทางเป็นกอริลลาด้วยค่ะวู ไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะโอ้โหหลายคนนะคะสามารถได้เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะ

อุ๊ยท่าทางของปังหอมน่าสนใจจังเลยทำท่าอะไรคะโอ้ขอถามพี่ออมทรัพย์ค่ะทำท่าทางอะไรคะโอ้ทำท่าทางจระเข้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้บางคนนะคะทำท่าทางกำลังร่ายเวทมนต์ได้ค่ะ

0: ขอถามพี่นิรินทำท่าทางอะไรคะ
1: ยีรา
0: ฟโอ้ยยีราฟขอถามเป็นพี่ใครทำท่าน่าสนใจบ้าง ขอถามเป็นพี่ปอร์เช่ค่ะ
2: เป็นนกกระยาง
0: นกกระยางโหสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเด็กๆปลายทางบ้างทำท่าทางอะไรคะโหมีคนทำท่าทางเป็นแมงมุมด้วยค่ะโหไหนใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะ

ให้เด็กๆนั่งลงค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็คือสิ่งของตามมุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองเวลาที่เด็กๆนะคะไปหยิบสิ่งของตามมุมประสบการณ์นะคะดูนะคะว่าของที่หนูหยิบเนี่ยมันพอดีกับมือของหนูหรือเปล่าหรือว่าใหญ่เกินไปหรือเปล่าให้หยิบสิ่งของที่มันพอดีและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถนัดนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบสิ่งของตามมุมประสบการณ์แต่คุณครูแพรจะให้หยิบทีละกลุ่มนะคะขอเป็นกลุ่มสีเหลืองก่อนเลยค่ะหยิบเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมนะคะเชิญเลยค่ะหยิบเสร็จแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมเลยได้ค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มสีชมพูค่ะกลุ่มสีชมพูเลยหลายคนนะคะเด็กๆปลายทางก็หยิบอุปกรณ์ของตัวเองหรือว่าสิ่งของตามมุมประสบการณ์ได้แต่ว่าต้องเลือกสิ่งของให้ดีนะคะอย่าให้เป็นสิ่งของที่มีอันตรายนะคะต่อไปกลุ่มสีเขียวค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ไปหยิบได้เลยนะคะถ้าได้เสร็จแล้วกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มสีส้มค่ะเชิญเลยค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มสีน้ำเงินค่ะพี่ปั้นคะคุณครูแพรขอยังไม่เปิดนะโอเคโอเคได้ของเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้สิ่งของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวนะคะประกอบอุปกรณ์ที่เด็กๆได้ให้ตามจังหวะด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะโอ้หลายคนทำท่าทางได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะ

0: คุณครูแพรขอถามพี่พาคินกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: ตอกตะป
0: ูโอ้ครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรคะโหมีบางคนนะคะถือตะกร้าแล้วบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นแม่ค้าด้วยค่ะแล้วพี่ปริมล่ะคะอ๋อกำลังรับประทานแอปเปิลนั่นเองเราจะไม่คุยกันในขณะที่เคลื่อนไหวนะคะครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกันในขณะเคลื่อนไหวคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแล้วขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยที่ไม่จับอุปกรณ์นั้นลองคิดซิว่าเราจะทำอย่างไรโดยที่เราเนี่ยจะไม่จับอุปกรณ์นั้นแต่ก็ยังต้องเห็นอุปกรณ์นั้นอยู่นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มนะคะค่อยๆไปเก็บของของตัวเองขอเชิญเด็กๆกลุ่มสีเหลืองไปเก็บของของตัวเองเลยค่ะเชิญเลยค่ะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีชมพูไปเก็บของของตัวเองเลยค่ะจากนั้นหาพื้นที่และนั่งในท่าที่สบายได้เลยสีเขียวเชิญเลยค่ะส้มเชิญค่ะและน้ำเงินเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะถ้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะพี่ใบบุญนั่งได้เลยค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้นทางได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังคะเด็กผู้หญิงนะคะใครใส่กระโปรงให้นำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปร่วมกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

0: ลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาวันนี้ขอถามเป็นพี่โอตีค่ะชกไปข้างหน้ากี่ครั้งคะ12ครั้งใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะชกไปข้างหน้า12ครั้งนะคะอย่าเกินนะคะ12ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เก่งมากเลยต่อไปขอถามเป็นพี่พี่นิรินทร์ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะ
1: สะบัดมือ
0: สะบัดมือกี่ครั้งคะ
1: 10คร
0: ั้
1: ง
0: 10ครั้งนะคะพร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากให้เอามือทั้งสองข้างยืดออกไปแตะที่ปลายเท้าและค้างไว้นับ5ครั้งถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 5ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาหลับตาหรือยังนะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังนะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่ใบบุญเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแล้ววันนี้เราเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ไปเด็กๆนะคะสามารถที่จะหาอุปกรณ์และสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในหน่วยใหม่แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูค่ะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างช่วยกันสังเกตเลยนะคะคุณครูแพรขอถามพี่อั่งเปาสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นโรงเรียนใครอีกนะพี่ปังหอมค่ะเห็นวัดด้วยต่อไปขอถามพี่ปิมค่ะเห็นโรงพยาบาลแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราหน่วยอะไรคะทราบไหมไม่ทราบดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่วย
1: ชุมชนของเรา
0: ถูกต้องเลยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เราเรียนกันในหน่วยชุมชนของเรานั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดและสถานที่สำคัญในชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งคำขวัญประจำจังหวัดนะคะคุณครูแพรก็ได้หยิบยกคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่าเป็นจังหวัดที่เด็กๆอาศัยอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆอ่านก่อนโดยคุณครูแพรจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเหนือ9มะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะคะพร้อมกันนะคะอ่านตามนะคำขวัญ
2: ประจำจังหวัด
0: ประจวบคีรีขันธ์
2: เมืองทองเหนือ 9
0: มะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้จำได้
2: คำขวัญประจำจังหวัด
0: ประจวบคีรีขันธ์
2: เมืองทองเหนือ 9
0: มะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำ
2: ง
0: ามล้ำน้ำใจเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาอ่านพร้อมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งจังเลยค่ะพร้อมกันนะคะ1 2 3คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเหนือ9มะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจ ใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองซึ่งเด็กๆปลายทางนะคะก็มีคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองเช่นเดียวกันและคำขวัญนะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะเด่นของจังหวัดนั้นๆเมืองทองเหนือ9ก็หมายถึงว่าประจวบคีรีขันธ์นะคะเรามีทองด้วยนะคะที่อำเภอบางสะพานก็จะมีการร่อนทองนั่นเองค่ะเด็กๆและจังหวัดประจวบก็ยังมีอะไรอีกคะลูกผลไม้อะไรนะถูกต้องสับปะรดแล้วก็ใช่แล้วค่ะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยต่อมานะสวยสดหาดเขาถ้ำก็คือจังหวัดประจวบเรามีหาดที่สวยงามใช่ไหมคะใช่แล้วมีถ้ำไหม
2: ม
0: ีด้ว ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะคะก็นิยมไปเที่ยวกันนั่นเองค่ะต่อมางามล้ำน้ำใจคนประจวบก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดประจวบนั่นเองและจังหวัดประจวบนะคะก็ยังมีชุมชนและอำเภอต่างๆอีกมากมายเลยและหนึ่งในนั้นที่เด็กๆอาศัยอยู่ก็คือชุมชนอะไรคะหัวเก่งมากหัวหินนั่นเองค่ะชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่นะคะก็อยู่ในเทศบาลนครหัวหินนั่นเองซึ่งหัวหินของเราก็มีสถานที่สำคัญในชุมชนอีกเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปชมกันค่ะนี่เลยไหนใครรู้บ้างว่าที่นี่คือที่ไหนบ้านเหมือนบ้านใช่ไหมคะพี่นิรินทร์ที่นี่นะคะก็คือวังไกลกังวลนั่นเองแต่นี่คือพระตำหนักเปี่ยมสุขที่อยู่ในวังไกลกังวลวังไกลกังวลอยู่ตรงไหนของโรงเรียนเราคะอยู่ตรงไหนลูกข้างหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือพระตำหนักเปี่ยมสุขเป็นที่ประทับหรือว่าที่พักอาศัยของในหลวงเลยนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญนะคะในชุมชนหัวหินของเราเลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะนี่เลยอุ๊ยใครเคยเห็นบ้างอุ๊ยคุณครูแพรต้องขอถามแล้วแหละว่าคืออะไรขอถามเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติเชิญเลยครับที่นี่คือที่ไหนคะพี่โอติ
3: ทางรถไฟครับ
0: อ๋อเป็นสถานีรถไฟหัวหินใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ

0: พี่โอติเคยไปไหมคะ
1: เคยครับเป็นลูกของพี่โบพาไปชื่อว่าน้องโอ๊ต
0: แล้วหนูเคยนั่งไหมคะ
1: เคยครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สนุกครับ
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาขึ้นรถไฟเนี่ยพี่โอติทำอย่างไรลูก
1: นั่งเฉยๆครับ
0: ไปวิ่งเล่นบนรถไฟได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะล้มตกลงไปที่มีรูครับ
0: ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือสถานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญในชุมชนหัวหินเลยแล้วมีเอกลักษณ์ในความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีสีแดงสีครีมสวยงามมากๆเลยเด็กๆคิดว่าสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้สถานีรถไฟหัวหินของเราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความอำนวยให้มีการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นแบบนี้เลยโอ้เคยเห็นยัง
2: เคยเห
0: ็
2: นแล้ว
0: เคยเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่ะขอถามหน่อยใครเคยเห็นแล้วบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ่ะเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยพี่แม็กเคยเห็นสถานีรถไฟหัวหินใหม่หรือยังคะ
3: เคยเห็นแล้วครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างลูก
3: สวย
0: สวยมากๆเลยแล้วสถานีรถไฟหัวหินใหม่เนี่ยเราต้องขึ้นบันไดไหมคะเวลาที่เราขึ้นไปหรอ
3: ต้องขึ้น
0: ต้องขึ้นเพราะว่าสถานีรถไฟหัวหินใหม่มีการปรับในการยกพื้นไปข้างบนเลยเพราะว่าเพื่อลดการติดขัดของจราจรนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นสถานีรถไฟหัวหินใหม่ของเรานั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสถานที่สำคัญในชุมชนของเราก็มีอีกนี่เลยวู้ที่นี่ที่ไหนคะ
2: ทะเล
0: ทะเลไหนล่ะคะ
2: ทะเลหัวหิน
0: ถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าบางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นนะคะที่นี่นะคะก็คือทะเลหัวหินนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันมากๆเลยและไหนใครชอบไปเที่ยวทะเลหัวหินบ้างโหแทบทุกคนเลยที่ชอบไปเที่ยวทะเลหัวหินขอถามประสบการณ์หน่อยว่าตอนที่ไปเป็นอย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะตอนที่ไปทะเลหัวหินเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หนูได้เล่นทรายค่ะ
0: ได้เล่นทรายด้วยแล้วไปกับใครคะ
3: หนูไปกับป้ากับย่าของหนูค่ะ
0: แล้วพี่ปังหอมสังเกตบริเวณรอบๆทะเลหัวหินพี่ปังหอมเห็นอะไรบ้างคะ
3: หนูเห็นปลาค่ะ
0: มีปลาแล้วก็มีอะไรอีกคะ
3: หนูก็เห็นปลากำลังว่ายน้ำอยู่ค่ะ
0: แล้วมีร้านค้าไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีร้านค้าขายของด้วยนอกจากมีร้านค้าขายของคุณครูแพรก็เคยลองไปดูเห็นมีคนขี่ม้าด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้พี่ปังหอมชอบไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญในชุมชนหัวหินของเราเลยแต่ว่าไม่ว่าสถานที่ไหนเราก็ต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดไปทิ้งขยะลงแถวนั้นได้ไหมล่ะลูก
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าจะทิ้งขยะต้องทิ้งใส่ไหน
2: ถ
0: ังขยะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเองดูบ้างว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้ฟังเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางก็มีสถานที่ในชุมชนนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างเช่นภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเด็กๆก็บอกว่าหนูนะคะมีสถานที่ในชุมชนก็คือดอยสุเทพนั่นเองหูน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยต่อมานะคะก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็บอกว่าโอ้โหที่จังหวัดของหนูนะคะก็มีหอโหวตนั่นเองหอโหวตนี่สูงแล้วก็ใหญ่มากๆเลยเด็กๆบอกว่าโหวตนะคะก็คือดนตรีเครื่องดนตรีนะคะในภาคอีสานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือเป็นภาคใต้นั่นเองภาคใต้นะคะเด็กๆนะคะก็บอกว่าหนูอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสถานที่สำคัญในชุมชนของหนูนะคะก็คือน้ำตกหินลาดนั่นเองคุณครูแพรอยากไปจังเลยเด็กๆอยากไปน้ำตกไหมคะ
1: อย
0: ากน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือภาคกลางนั่นเองค่ะก็คือจังหวัดสมุทรปราการเด็กๆก็บอกว่าสถานที่ในชุมชนนะคะที่สำคัญของหนูก็คือเมืองโบราณค่ะเด็กๆรู้จักเมืองโบราณไหมคะ
1: รู้จ
0: ักโอ้โหเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีสถานที่สำคัญในชุมชนเยอะแยะมากมายเลยที่เด็กๆนะคะเคยไปแล้วก็เคยพบเจอค่ะคุณครูแพรนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆที่มีความกล้าแสดงออกที่ออกมาสนทนาด้วยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม

0: ได้หรือจ้าครับโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขา

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: ฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินเอง
2: ว้าวอัง
0: โอ้ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีแรปเปอร์
1: อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือเจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา
0: อืม

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะน้ำตาลหวานใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: จาแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันอารักขดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูแพรเตรียมมาให้กับเด็กๆนะคะน่าสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้นะคะเด็กๆดังนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะได้เลยค่ะ1 2 3แม่

0: ิจกรรมที่4ค่ะก็คือกิจกรรมขดเชือกค่ะน่าสนใจไหมคะเด็กๆ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือมีดินสอเลย

0: ดินสอเอาไว้ทำอะไรคะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะนี่เลยค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเชือกนะคะหรือว่าไหมพรมนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถใช้เป็นเชือกหรือไหมพรมก็ได้นะคะนี่เลยค่ะตามบริบทที่คุณครูปลายทางสามารถที่จะหาได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะกรรไกรค่ะนี่เลยค่ะถูกต้องเลยกรรไกรปลายมนนั่นเองเอาไว้ตัดเชือกหรือว่าไหมพรมที่เตรียมไว้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นกาวแล้วก็ไม้ทากาวค่ะและเมื่อมือเราเลอะจะต้องทำอย่างไรคะเช็ดมือโดยใช้ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะขั้นตอนในการทำนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนอะไรก่อนคะเด็กๆชื่อนะคะแต่คุณครูแพรจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาด้วยนี่เลยจากนั้นนะคะเด็กๆคุณครูแพรจะใช้สีเทียนในการวาดเป็นโครงร่างไว้ก่อนว่าคุณครูแพรอยากจะทำเป็นรูปอะไรค่ะนี่เลยค่ะชื่อนี่เลยคุณครูแพรก็จะทำเป็นโครงร่างแบบนี้ไว้ก่อนเลยค่ะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กาวแล้วก็ไม้ทากาวนะคะครูแพรจะใช้กาวทาไปตามสีที่คุณครูแพรนะคะได้วาดเป็นโครงร่างแบบนี้เลยค่ะทาไปเลยค่ะชิบค่อยๆทานะคะถ้าทาเยอะมากจะเป็นอย่างไรคะอาจจะทำให้เลอะเทอะได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วนี่นะคะครูแพรจะค่อยๆทาไปแบบนี้เลยชิบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นเชือกนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางอาจจะเตรียมเป็นไหมพรมหรือว่าเชือกก็ได้แต่คุณครูแพรจะใช้เป็นไหมพรมค่ะวางไหมพรมลงไปตามเส้นที่ตัวเองได้วาดโครงร่างไว้แล้วก็ค่อยๆขดไปตามเส้นที่ตนเองวาดได้เลยแบบนี้เด็กๆจะเห็นไหมคะว่าถึงพอถึงตรงนี้แล้วก็เกินครูแพรก็จะใช้กรรไกรในการตัดเชือกออกตัดไหมพรมออกนั่นเองจากนั้นคุณครูแพรก็ใช้สีอื่นมาทำต่อได้เลยเด็กๆถ้าไหมพรมเหลือนะคะสามารถนำไปวางไว้ที่ตะกร้าเพราะว่าไหมพรมมีจำนวนจำกัดดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะใช้ประหยัดและแบ่งปันกันเห็นไหมพอไหมพรมเกินแบบนี้คุณครูแพรก็จะตัดออกใช้กรรไกรตัดออกเลยฟึบแบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะคะน่าสนใจไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยนะคะ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์และมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตนเองมากๆเลยในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่นิลินมีผลงานอะไรมานำเสนอบ้างนะมาเลยค่ะคุณครูแพรถือให้แล้วพี่นิลินเป็นคนพูดนะคะวันนี้พี่นิลินทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: หนูทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่นิลิน
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อพี่นิลินปั้นเป็นอะไรมาคะเนี่ย
2: หนูปั้นเป็นคนนั่งถ่ายรูปค่ะ
0: โอ้โหปั้นเป็นคนนั่งถ่ายรูปที่ไหนคะ
2: ที่สวนสาธารณะค่ะ
0: ที่สวนสาธารณะหูเหมือนมากๆเลยนะคะเนี่ยพี่นิลินชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่นิลินเนี่ยจะต่อเติมตรงไหนคะ
2: ไม่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ฟ้าใสบอกว่านิลินเนี่ยปั้นมีรายละเอียดมากๆเลยแล้วก็สมจริงด้วยใช่ไหมลูกใช่แล้วปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ข้าวหอมมีอะไรมานำเสนอนะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่ข้าวหอมโอ้โหมาเลยค่ะถือไมค์เลยค่ะพี่ข้าวหอมคะพี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: ใหม
0: ่อ่ะลองบอกเพื่อนๆสิคะกิจกรรมอะไรเอ่ย
4: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมทำอย่างไรคะ
4: ใช้เช
0: ือ
4: ก
0: อ๋อเป็นกิจกรรมขดเชือกใช่ไหมลูกแต่ว่าเราใช้เป็นไหมพรมแทนใช่ไหมคะใช้แล้ววันนี้พี่ข้าวหอมทำเป็นรูปอะไรคะ
4: ทำเป็นลูกโป่งกับผีเสื้อ
0: ทำเป็นลูกโป่งกับผีเสื้อใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ข้าวหอมอยากต่อเติมอะไรไหมลูกไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะชอบตรงไหนคะอ๋อเพราะว่ามันสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: พี่แสนดีเชิญเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะโอ้โหผลงานของพี่แสนดีน่าสนใจมากๆเลยโอ้พี่แสนดีวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนแล้ววันนี้พี่แสนดีวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: วาดเป็นวัด
0: วาดเป็นวัดก็คือหนูไปเที่ยวที่วัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากต่อเติมตรงไหนคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสวยสมจริงไหมคะสมด้วยแล้วก็พี่แสนดีมีการระบายสีที่เนียนมากๆเลยนอกจากนี้พี่แสนดีนะคะยังเล่นสีด้วยใช่ไหมลูกมีการผสมสีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ระหว่างสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยมีรายละเอียดมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยทุกๆคนสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมาฝากเด็กๆเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะเด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเวลาเล่นเกมเราต้องทำอย่างไร
1: แบ
0: ่
1: งป
0: ัน ซึ่งกันและกันคุณครูแพรอยากเห็นนะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมจับคู่ภาพที่ซ้อนกันโอ้โหน่าสนใจไหมคะเด็กๆดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมของเราเลยค่ะซึ่งตัวเกมของคุณครูแพรนะคะก็จะมีอยู่2กลุ่มค่ะก็คือภาพหลักและชิ้นส่วนเกมค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายภาพหลักก่อนนะคะแต่คุณครูแพรจะไม่กระจายหมดเพราะว่าชิ้นส่วนเกมค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆค่ะดังนั้นจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนจากนั้นคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะเราจะทำการจับคู่ภาพที่ซ้อนกันนั่นเองค่ะเรามาดูที่ภาพแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะภาพแรกนะคะจะเป็นภาพวงกลมที่ซ้อนกับภาพอะไรลูก
1: สามเหล
0: ี่ยมดังนั้นการที่เราจะหาภาพที่มาจับคู่เราต้องหาภาพอะไรคะขอถามพี่ปอร์เช่แล้วก็เชิญมาตรงนี้เลยค่ะพี่ปอร์เช่คิดว่าภาพแรกเราควรจับคู่กับชิ้นส่วนเกมไหนคะชิ้นส่วนเกมนี้ใช่ไหมคะถ้าได้ภาพที่จะคู่กันแล้วต้องวางยังไงลูก
1: ชี
0: ทกันที่พี่ปอร์เช่หลักก็คือเป็นภาพอะไรคะโอ้ยเก่งจังเลยเป็นภาพอะไรนะคะ
1: วงกลมกับสามเหลี่ยม
0: เป็นภาพวงกลมกับสามเหลี่ยมถูกไหมคะเพื่อนๆเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปอร์เช่หน่อยคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะต่อมาภาพที่2นะคะจะเป็นอะไรคะรูปสามเหลี่ยมที่ซ้อนกับรูปวงรีนั่นเองดังนั้นพี่ฟ้าใสเลือกเลยค่ะเอารูปไหนดีคะเอาวางเลยค่ะพี่ฟ้าใสเลือกเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมที่ซ้อนกับ
1: วงร
0: ีถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยเก่งมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถที่นำเกมเดิมและเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: ณครูแพรนะคะไปสังเกตเด็กๆแต่ละกลุ่มเวลาเล่นเกมนะคะเด็กๆมีการคิดแก้ปัญหาช่วยเหลือกันค่ะนอกจากนี้ก็รู้จักการรอคอยด้วยขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเชิญพี่โอติค่ะมาเลยค่ะวันนี้พี่โอติเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: โรงเรียนวังไกลกังวลครับ
0: อ๋อเกี่ยวกับวังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หรือสถานที่สำคัญในชุมชนหัวหินใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวังไกลกังวลมีที่ไหนอีกคะ
1: รถไฟหัวหินครับ
0: อ๋อมีสถานีรถไฟหัวหินด้วยแล้วก็มีอะไรอีกลูก
1: ทะเลหัวหินครับ
0: ทะเลหัวหินแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออะไรจำได้ไหมคะ
2: จำได้
0: ไหนลองพูดพร้อมๆกับคุณครูแพรสิคะ1 2 3เมืองทองเหนือ9ม้าพร้าว
2: ขับปลารถ
0: สวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยปรบมือให้กับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังด้วยนอกจากนั้นเรื่องที่เด็กๆสนใจนะคะเด็กๆก็สามารถทำให้เพื่อนๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่องสุขอนามัยหรือแม้กระทั่งเรื่องการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบอุปกรณ์ได้น่าสร้างสรรค์มากเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองและสถานที่สำคัญในชุมชนด้วยเด็กๆหลายคนนะคะสามารถบอกสถานที่สำคัญในชุมชนให้คุณครูแพรและเพื่อนๆได้รู้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ละที่นี่สวยมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ให้ความช่วยเหลือกันแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะเล่นร่วมกันได้แบ่งปันของเล่นกันได้ด้วยคุณครูแพรก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันเพื่อนรู้จักการรอคอยและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอีกเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: วนี่ฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ
0: ๊ะอันน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
5: ้สวัสดีครับ
4: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
5: จัดกระเป๋าค่ะ
4: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ้า
5: ไปเที่ยวครับ
4: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
6: สวัสดีแรปโบ้แรปบี้
5: สวัสดีฟ้าฟ้าน
4: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
6: โอ้ย
4: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะโอ้

0: าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟาฟา
1: อืมใช่ครับ
0: ฟาฟาทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้ายแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
1: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟาฟาถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
1: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
1: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟาฟาฟาฟารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
1: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: แรปโบ้
0: อ๋อไม่ใช่จ้ะฟาฟากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
1: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
1: ี่กระโปรง
0: ฮะอ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
1: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
1: ฮ่าแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
1: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
1: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะเก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
1: บายบายจ้าบายบาย
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

เปเป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอลและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
2: เป็นหรอพ่อเป็นแล้ว
1: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: อุ้ยเหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มาครับเมื่อประมาณปี2530แผ่ภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นใครไม่รู้จริงๆก็คือปฐม
4: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
5: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
0: เลือกเลยเหรอ
2: เลือกเลย
5: เลือกมาเลย
0: ผมเอาหอมนิล
2: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
5: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
2: ทำให้ดู
0: 3ช้อนนะครับ
5: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
2: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
5: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
5: เราจะเลย
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
2: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
2: เหมือนไอซิ่งอ่ะ
0: เพราะเราต้องไปขัดผิวเนาะ
2: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
2: เหลือง
0: ไม่ใช่มันต้องมีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
0: นี่อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดียวที่กินนะคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ฮะอยากกิน
3: ใกล้เที่ยงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
2: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได้ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
2: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ย
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกลั่นกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
2: โอ้ยดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะบรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
2: นิดนึง
0: แต่
2: ผัดแพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
3: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่มัดมากนะครับ
3: ค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเถอะแพ้จะทะลอกัน
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามัน ช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
8: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
8: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
2: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
8: ปั๊ม
2: เลือดให้ไปท
0: ั่
2: วร่างกายแต่ตัวมันอ่ะต้องมี
8: ท่อน้ำเลี้ยงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
2: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
8: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
2: ปั๊มไม่ทำงาน
8: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานๆเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซ
0: ึ่
8: งมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
8: หินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดลิ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมัน
8: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
0: ครับ
8: ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
2: เส้นที่เหลือ
8: ช่วยเลี้ยงอยู
2: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตอะไรนะครับหมอ
8: เครื่องช็อคเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
2: ่
8: แต่

0: ้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
1: ม
0: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
1: ่
0: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บคนไข้รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
2: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
0: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได้
2: เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูเลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกาย
0: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยเขาแข็งแรงนะหมอมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วย
0: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
1: โอ้ยเล็กมาก
0: เล็กมาก
2: นิดเดียว
0: เพราะเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
1: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
0: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้มาให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อคทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
2: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เสียเลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
4: ทำยาสีฟันค่ะ
1: ดีมากครับท่าน
4: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
1: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
4: เริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
1: ครับช้อน
0: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยนะ
4: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
2: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
4: แต่แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผสมเกลือค่ะหนึ่งช้อนเหมือนกัน
0: เกลือ
4: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จำเป็นต้อง
0: ซื้อตามทั่วไปก็ได
4: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เหมือนกัน
4: เกลืออันนี้คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
1: เ
4: ค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
1: 1ช้อนเหมือนกัน
4: หนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
1: ประโยชน์
2: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
4: เลยเหรอคะ
2: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิง
4: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
2: แล้วโบราณเลยนะ
4: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
2: ดีอ่ะ
4: ทำเองง่ายๆอย่างนี้ค่ะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเอง
1: ตัวเองอ
4: ะไรเง
1: ี้
4: ยค่ะ
1: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
2: ผมว่าไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
4: อย่าลืมใช้นะคะ
1: ครับผม
3: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
2: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
1: ์
2: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวอาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
2: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพธิพายก็โอ้ย

0: เลิกเกินเจ็บเลิกไม่มีเลยเอ็มไปเงียบๆเลย
1: หมอเรื่องอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
2: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการนี้มันคืออาการเตือนของโรคนี
1: ้
2: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจ็บก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
3: หลับต่อเนื่อง
1: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
3: ใช่วิธี
2: การระวังตัวก็คือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
0: ไม่ครบเลย
1: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
0: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
1: ้
3: ป๊อกไป
1: คือหลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
2: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
1: ุ์
2: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
1: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
2: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
1: น่ากลัวนะ
2: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
1: ต่อวันเหรอ
2: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
0: เยอะมาก
1: น่ากลัวมากนะ
2: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
0: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
2: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือ ด
1: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
2: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
1: โอ้ผัก
0: ก็โอเค
2: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
1: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10มั้ยครับ
0: จะถามเพื่อ
1: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
0: ไม่คุณพ่อเสียตอน
2: 80
0: อายุเยอะ80
2: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลย
0: อ๋อครับพยายามจะควบคุมครับ
4: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรางกันก่อนครับ
1: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรางเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
0: คืออะไรครับ
1: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
0: อ
1: แล้วก็ไก
0: ่
1: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
1: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่าย3
0: ครับ
1: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
0: เครื่องเอามาเปลือกนี่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ที่มันอื่นนะ
1: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
0: ไก่เหรอครับอันนี้
1: ไก่ครับ
0: ไม่เห็นขันนะ
1: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันนึงเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
0: เฮ้ยอร่อย
1: แปลกดีเลยได้เท็กเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
0: สวยละวะ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าอย ยังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
1: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
5: ครับผม
1: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
5: โอ้เยอะครับเยอะ
0: มากไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
2: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
1: เป็นแฉกๆนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
5: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็ใช้ดินเหนียวดินเหนียวท้องนา
1: าม
5: าปั้นเป็นรูปสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
1: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
5: ใช่ครับผม
1: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
5: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
1: ได้ได
0: ้คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
1: เ
0: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: มันไม่ค่อยมีแล้ว
5: ใช่ครับ
0: ดินท้องนามันไม่มีแล้วคร
1: ับผม
0: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
1: อุตสาห
0: ก
1: รร
0: มไปแล้ว
5: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
5: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
0: บีบบีบขึ้นมา
5: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
0: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
5: ใช่ครับ
0: เฮ้ยไม่เ
1: นี่ยเป็นดินดีมากเลย
0: ดินดีอ่ะ
5: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงๆมา
0: ให้มันเรียบ
5: ให้มันเรียบครับผม
1: ได้ละในงวงละในงวงละ
5: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่อันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะเราก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
0: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผมแล้วก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
1: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
5: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี้บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
0: อยู่ที่ที่มือเรานั้นนะครับจะเอาพันอะไรทำได้หมด
5: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
1: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
5: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
0: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
1: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
5: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
5: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
1: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
0: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
1: อันนี้ช้างยุทธาถี
0: ครับ
1: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
5: ได้ครับ
1: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
0: อายพูดตรงๆอาย
1: เอานะไปเถอะไป
5: ขอบค
1: ุ
5: ณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
5: ครับ
1: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
2: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
0: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
2: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
1: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกาย มีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
2: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
1: เดิน
2: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกก็ต้องหยุดค่ะ
1: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
2: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
1: อันนี้
2: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
3: ตรงน
2: ี้
3: เลย
2: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
1: ไม่ใช่
2: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
1: อุ้ยมีใช่ไหม
2: อุ้ยแต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
1: บางคน
3: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
1: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิ๊ดมาหน่อยนึงเกี่ยวไหม
2: ผิดท่ามันก็จะเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
3: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
2: ก็ควรที่จะไปแล้ว
3: หาหมอเถอะ
1: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
2: โอกาสรอดชีวิตสูง
1: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
3: ้
1: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
2: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค
1: ่ะนะครับ
2: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน
0: ่
2: ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบต
0: ชาร์จแบตแบบนี้เลยนะฮะ
3: แล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได
2: ้มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
1: ถูกต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
3: แหมเราก็รีบทังเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
3: เพิ่งสิ
5: หุ่นใหญ่พาซ่า
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา

0: 20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy

0: ติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกราบดีแอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: คุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหว

0: แผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตเนาะ
4: อุกาบาต
1: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลักกองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือ

ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 ึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
2: ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10 ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
3: นะครับมันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมี

0: เรื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นนะครับแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
1: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตะในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปูเตะหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปูโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค

0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาฉาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนมาเห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: เจ้าหน้าที่สนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างด้าวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
2: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวน้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกไว้แล้วว่าที่บ้านน่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
0: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
3: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถ ถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟลตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟลตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขนาดนี้นะครับก็อยู่ประมาณสักพันกว่ารายนะครับในจำนวนพันกว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
1: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
3: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวมีนายหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับนายหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะฉะนั้นทั้ง3กระบวนการ3ส่วนเนี่ยที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
1: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: รับชมข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลาโสครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทาง

0: ากนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: นี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอ

อกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิศทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่
0: ค
1: อนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการ

0: การยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นในตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะ
0: น
1: อกค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
0: ้อ
1: แต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆใ
1: ช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนนี้ไปตรวจ
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: ค
1: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไรนะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะวิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะคะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่สองคือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษา
0: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
1: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ถ้าระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
0: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
1: อาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายอะค่ะ
1: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะคือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้นะคะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
0: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
1: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
0: ค
1: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B cell lymphoma กับ T cell lymphoma นะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B cell นะคะอันนี้พบมากกว่า T cell แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B cell
0: แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
1: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความ สนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
0: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆ

0: เร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลําได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
1: แล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยมั้ยคะ
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆบางแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การใช้แสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
1: ์
0: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ 6-8 ครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ซึ่งหลายๆคนพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือคนไข้อะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
1: กังวล
0: นะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
1: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือให้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
1: ้ค่ะก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
0: ้
1: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่ออาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันนึงเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซอร์รี่นะคะก้านเซอร์รี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซอร์รี่เนี่ยก้านเซอร์รี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิลแดงนะคะแอปเปิลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะ

0: โยเกิร์ตนี่เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่หนึ่งนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงนะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บาดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มักเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไรหนึ่งคือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย2คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ3คือการถูกคาดหวังว่าตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

เมื่อผู้ใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเยาว์มักจะทําให้พวกเขาลงเอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนี่ยวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยดีพอหรือยังมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพัน2รูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่1ก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของอาร์มฟิลที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่2ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า the strain situation การทดลองนี้ผู้ทำการทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลานหรือว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนั้นกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกังวลกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนำไปสู่ในวันหนึ่งที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอกเขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักและก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ5คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาและครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืดยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็นแก่ตัวเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ 2. คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความมั่นคงเพียงใดค่ะ3. ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ4คือการดูแลตัวเองหรือ self care เป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความรักที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยก็คือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้

รู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดขอบเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเราผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเต็มที่แล้วและเราพยายามอย่างที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากลำบากมากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยเยาว์ของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่า

ัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะส่วนตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองบ้างเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยาเด็กโดยครูเมลิสายอดมนดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
2: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
2: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
7: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ตอนนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือว่ามีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายตัณหาเพราะปัญหาเพราะชีวิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวกสักระยะหนึ่งก็เรียกพระอานนท์มาอานนท์ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆสงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปาทานคิดเอาเองเห็นไหมแต่ว่าคำว่าอุปาทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่นและไม่ถือว่าผิด

อย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่ไหมแล้วก็ต้องยึดยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือว่าที่คนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือว่าวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใครชมมาวันนี้ต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกระทบเกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆเอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานเรามีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างทุกว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่างข้อแรกเรียกว่ากาม

0: อุปทานอุปทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งแล้วนี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อนางแล้วก็เลยว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารโอ้อยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานในบางทีก็เป็นความสงสารจริงในบางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆฉะนั้นในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้าย เป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองดังความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนปลายมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นที่น้ำผึ้งไม่เห็นปลายมีดโกนก็เลียแล้วก็ได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาด นั้นความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังนั้นระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อความเชื่อทางศาสนาที่นี่ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆเอมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมันในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆเนี่ยก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิดทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเรามันเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราผลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราผลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกรรกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี่เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้และบางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใคร ไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคมันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล้องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจแล้วทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่ เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อที่สามเรียกว่าศีลปัตตุปะอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฏะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฏะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ทำต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้เลยก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงโนเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงโนเนนนึนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึกอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องและไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในข้อปลีกย่อยจนเกินไปสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งเรียกว่าอัตถวาทุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษา ภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตราใช่ไหมลดอัตราตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตราตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตราตัวตนไม่มีอัตราตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซ็ปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีท่านพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงจริงจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลงพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไปดังสรุปมี4ข้อที่พุทธองค์ทรงระบุว่าต้องระวังที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็คือ ความเพลินที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ สองความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆทฤษฎีปรัชญาต่างๆสามศีลปัตตปรมัตถ์วิธีเทคนิคแนวทางข้อปลีกย่อยในการกระทำและ4คือความยึดมั่นถือมันว่ามีอัตตาตัวตนสี่เที่ยงแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังกายกับใจเป็นตัวเราแท้แล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา So today I've been talking about the four different kinds of upadana or attachment and the distinctive nature of attachment is holding on to something as if it is who we are or as if it truly belongs to us. In English we have this this word which is rather difficult to translate in Thai is identify with. So whenever you identify with something as being who you are or is vital to your sense of who you are, your worth as a human being, the meaning of your life, then this is called upatan. So there are four kinds of upatan that the Buddha singled out. The first is the attachment to sensual experience, that which we experience through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, that that we find our meaning and look for our true happiness. These things, we hold on to them, and then as they change and they disappear, then we feel this as affecting our sense of well-being and self-worth and the meaning of our life. So example I gave is someone whose whole life is so bound up with seeking for pleasure, and in the sensual world that if they come towards the end of their life or they have some serious illness, then they just don't want to live anymore because with no possibility of sensual pleasure, then they feel that there's nothing left of their life to worth holding on to. Second kind of attachment is to views, opinions, ideas, beliefs, philosophies, theories. And holding on to these things to the extent that we have to protect them in all circumstances, they become who we are and we fear separation from them. And we can feel angry and resentful to people who have different ideas and opinions and want to get away from people who have different ideas than us because we find them threatening, or maybe we want to destroy or to try to force people to take over our views and opinions. And so all this the suffering that comes on to holding on to ideas and views and beliefs is part of this second kind of upatan. The third is upatan in we call silawata, which is often explained in rites and rituals, but it means in any kind of technique or any kind of methodology, any kind of particular path of practice or that we attach to the details of it and the particular special way of doing things. So this can be in spiritual life, this can be attachment to particular meditation techniques, for instance, and interpretations of, and it has to be done exactly like this, or only if the idea, only if you only if you eat vegetarian food will your mind be pure, and attaching to the details of things without seeing them in their whole context. Fourth is the attachment to the idea of self. So we don't have to let go of self or let go of ego because these are not things that exist, things that we create as concepts or as ideas. And the example I gave is of weather. You know, we talk about the weather today, the weather tomorrow, But what exactly is the weather? Is there anything that you can point to and say, that is the weather? No, the weather is a concept that we create to help us to talk about this whole complex system of pressure, air pressure and clouds and rain and everything else that goes up to make the weather. So the idea being that there's no thing, some kind of separate eternal thing called weather. And with our lives, there is just body and feelings and perceptions and memories and emotions and defilements and virtues and sense consciousness, these things flowing along in a very complex, interrelated stream, and that creating from that some eternal owner is the very essence of our suffering. So these are the four kinds of upatthana or attachment that the Buddha taught us about.
1: Sathu, Sathu, Anumodhami.

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มัก

0: มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non-Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน

0: 1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นได้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2 อย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3 ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

18ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทธรรมอารติวิรติปาปานะการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปว่างั้นระติระเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างานเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็เขาพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเอาเสพจนเป็นบ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากนะไอยาเสพติดทั้งผู้เตี๋ยผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโภคสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์สีเลนโพกสัมปทานมันดีจริงๆเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคแหมเห็นมั้ยพวกเราสี่เลนะสุขติงยันติมีสุขมีความสุขมั้ยสี่เลนะโภคสัมปทาอู้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่คือไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคุณตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโภคทรัพย์มาตามีโภคทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นั่นก็เพราะศีลอย่างนี้นะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าธรรมนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะ
ใครต้านไว้ก็คื

คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3 4หมื่นนะ4หมื่น5หมื่นน่ะพวกเราทำไมดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดอ่ะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์น่ะโอ้โหอย่างงี้นะพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะนะ10,000กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถราไม้ใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้ใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่มันไม่แน่นี่แล้วมันมีช่วงนึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้ยพอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกนี่เนี่ยนะพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างนี้นะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่นี้อยู่ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านหนึ่งนายหนึ่งนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เขามาจำนองครับอาจารย์ว่าเงินเขามาจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะแล้วก็สัมมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองที่ว่าสัมมัชชีวิตาไงสัมมัชชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็

พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เริ่มฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับเปิดเครื่องอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฟืดเครื่องก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฟืดเครื่องก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายแล้วรถก็รถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้เครื่องนะเฟิร์สเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้อันนี้เฟิร์สเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทเท่านั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้ป่วยขึ้นมานี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสพของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอย่างงี้การใช้ชีวิตนะเออจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่ย้อนนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดเออทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านี่ถ้าเราใช้จ่ายเออไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์มั้ยเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเออเนี่ยหนูได้พวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นเองนะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพุทธเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะเออทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงเออมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ใช่ไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาเศรษฐีนะ
ลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลานะอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ยขวนขวายตอนอยากจะได้งานเนี่ยขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างนี้นะหรือที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานหรือท่านบอกว่าอารักขาสมถะถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำที่พูดที่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายน่ะเนี่ยนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัติน่ะนะอย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชิกวิตาลนะการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่ลึกซึ้งง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรละต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะอันหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะระลึกชาติได้อาพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆยังไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วน่ะเห็นไหมเนี่ยพอมันกลบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดอยู่วาไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงพอแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักมอมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะจึงขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้การเทศน์ในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่ไม่ได้จะคนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษาเนี่ยหมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนคนศึกษาธรรมะก็ศึก

0: ศึกษาเพื่อปัดแก้ปัญหาทุกข์หรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดอัปมาโดมัจจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: วันนี้พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้ทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัตินะอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำบอกว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตาเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี่ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จัดสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานนะเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้หลายๆพวกหลายๆชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็ยังให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงในคิดว่าโอ้มันอาจจะกินอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งนี่นะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอจองรูปหนึ่งแล้วก็ไปทำงานในมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาดอกว่างั้นเด้อจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมถ้าหายทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่นพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาทุกขตาไม่สนใจเลยเดินดุมไปกราบในมุ่นพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพระพุทธเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วพระเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้านี่พอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลขหบดีทั้งหลายตามพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำทีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแรกเงินโอ้ยไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะช่วยอย่างนั้นที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะนะอาหารหอมกลิ่นหอมพระพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมกับทั้งไอ้

ประกาศพราหมณ์มหาสารถีมหาสิทธิที่จะรับบาตรพระเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยเนี่ยเนี่ยแล้วพระองค์คงไปโปรดให้มหาทุกตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานเขาบอกว่ามหาทุกตะทําบุญแล้วมหาทุกตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีข้าบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นทุกตะได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาทุกตะก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาทุกตะทําบุญครั้งเดียวนั้นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทําหมดเลยตั้งใจทําด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยนะมันทําให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสําหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทําทานให้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคําความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเออเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้เออน่าจะเป็นนักงานขอจององค์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันเนี้ยพอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทําไงทํำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นเงินเรียนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่ถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทํา YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทําไมไม่หลีกทําไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างนี้นะนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทําใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะนะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นี่เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

ค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการการเทศนาธรรมนะคะจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในครั้งนี้เป็นการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: บริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาบ้านะเครียดแล้วจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไปทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ลุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด อะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าได้ทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทท่านจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรผู้ไอ้ผู้มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไปสาวอกอกกามน้ำรกเชื้ออกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่ไม่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรผู้อยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระ2 แต่งกรยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งกรกุลักขออำนวยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากูดลักให้ท่านเล่นกูดลักเขาแล้วใช่ไหมและจบลงด้วยการกูดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเราเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นสั้นงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกอ๋อสมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงษ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงษ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างมี1ชิ้นนะท่านอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนตัวใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระฤาษีพลพระองค์ท่านพระฤาษีพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระนั่นเขาได้หลวงแต่มีคนหนึ่งถ้าใครเป็นชาวพุทธจะรู้และอาจจะไม่ได้คิดเศรษฐีชื่ออนาถปิฎกเศรษฐีเคยได้ยินใช่ไหมคนคนนี้คือคนปิดทองหลังพระท่านปิดทองหลังพระไงอ้าวท่านไปอ่านได้ก็เลื่อมใสพุทธเจ้าพระก็ไปจัดแจงนะให้เลือกระบบนะจากเมืองอะไรแคว้นมคธซึ่งใหญ่ที่สุด พระเจ้าพิสารท่านเลิกระบบเลยนะเลิกระบบกษัตริย์พานแพทย์สูตรนะส่งเสริมการศึกษาเราเรียนนะฮะให้มีการแข่งขันกันแต่ว่าระบบกษัตริย์ยังอยู่เป็นรัฐปกครองเหมือนซีอย่างเงี้ยแต่ว่าส่งเสริมต่อมาก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยท่านก็เลยสร้างวัดที่อันไหนจะเหมาะก็ไปเห็นสวนพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยเหมาะจะสร้างวัดมีต้นหมากรากไม้ดีสวนพระราชาเนี่ยท่านเจ้าเชษฐ์ซื้อเลยไปขอซื้อทั้งหมดเจ้าเชษฐ์ก็บอกแหมจะเลื่อมใสอะไรขนาดนั้นเศรษฐีซื้อหมดนี่เลยเหรอแล้วจะวางแผนยังไงเนี่ยวางแผนยังไงอันนี้จะเป็นอันนั้นเป็นพระเจ้าค่ะที่ทั้งหมดเนี่ยท่านเศรษฐีมีจำนวนเท่านี้ถ้าเศรษฐีเอาเหรียญทองเหรียญทองสมัยนั้นนะท่านนะเหรียญทองสมัยนั้นมาปูให้เต็มพื้นที่ฉันจะขายให้เศรษฐีซื้อที่เจ้าอ่ะเป็นไงท่านงามเหงือกไหมบางอาจไหมท่านเจ้าเชษฐ์ท่านบอกจะขายให้เศรษฐีเอาทองคำมาปูท่านเอาเหรียญทองมาเรียงตะเรียงหมดไหมท่านใช้เวลากี่วันกี่วันถ้าละพันไร่เนี่ยเอาเหรียญทองคำมาเรียงเนี่ยใช้เวลากี่วัน10วันโง่ก็1ตารางเม็ดใช้กี่เหรียญแล้วคำนวณเอาสิถูกไหมฮะเรื่องอะไรต้องไปปูใช่ไหมท่านก็เหรียญเรามีเท่าไหร่ในคลังก็1ตารางเม็ดมาเรียงมาดูใช่ไหมท่านใช้เหรียญกี่เหรียญคำนวณพืชปรากฏว่าขาดไปแค่1ตารางเม็ดท่านขาดเหรียญทองคำ1ตารางเม็ดจะใช่บอกไม่ขายเสียใจท่านเสียใจว่าอีก1ตารางเม็ดเหรียญทองคำไม่พอเงินหมดพอดีท่านไม่ขายแต่ขายให้ก็ได้แต่วัดนี้ต้องตั้งเป็นชื่อฉันนะให้ชื่อว่าวัดเชตวันได้ไหมเศรษฐีบอกได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ประสงค์อย่างนั้นนะหม่อมฉันซื้อเพียงแค่หนึ่งตารางเมตรไม่เป็นชื่อของตัวเองเลยท่านนี่คือผู้ปิดทองหลังพระและเจ้าเชษก็ไม่ได้เอาตังค์นะท่านนะคืนเงินให้หมดเอาไปสร้างสารสถานที่จำเป็นแต่เป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์แล้วเวลาเราทำงานเนี่ยท่านปิดทองหลังพระประติมาให้เขารู้ว่าเขาไม่รู้กระช่างเขาใช่ไหมท่านตามเราใช่ไหมทำไมตมามาเป็นครูล่ะท่านเป็นนักบริหารดีๆทำไมตมาเป็นนักเทศท่านเผื่อว่าท่านฟังอาตมาแล้วนะรัฐมนตรีฟังเรื่องการศึกษาคนนู้นคนนี้ฟังเขาเอาไปใช้เขาไม่ได้บอกว่ามาจากเราถูกไหมฮะเขาไม่ได้บอกมาจากเราเสียใจไหมท่านไม่เสียใจเลยเพราะความคิดของฉันไปอยู่กับคุณแล้วไปอยู่กับคุณหมดแล้วพูดเรื่องการศึกษาคุณเอาไปทำก็ได้ทำไมเราสร้างถนนเนี่ยโบราณเขาถือทฤษฎีเรื่องน้ำหนึ่งบ้านหนึ่งโอ่งใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านไม่ใช่หนึ่งบ้านหนึ่งโอ่งหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อ1นา1หนองอ่ะ1บ้าน1บ่อ1บาง1บึงนะแล้วก็1นา1หนองนะ1คลอง2ถนนถูกมั้ยทฤษฎีโบราณใช่มั้ยท่าน1บ้าน1บ่อน้ําอะไรน้ําอะไรเพื่ออะไรเพื่อมีน้ํากินใช่มั้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้มีมั้ยชาวบ้านมีมั้ยวัดมีสระน้ํามั้ยไม่มีผิดทฤษฎีแล้วตอนนี้เป็นไงผลประกอบเป็นไงท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องน้ำแล้วก็เอาขวดไปค่าน้ำค่าขวดอะไรแพงกว่ากันกินแล้วทิ้งไหมแล้วทิ้งทำไมอ่ะฮะทิ้งทำไมก็ในเมื่อมันแพงกว่าน้ำอ่ะก็คุณก็ทำมีโอ่งแล้วท่านโอ่งราชบุรีใช่ไหมท่านขายไม่ออกคนไม่ซื้อแต่ซื้อน้ำขวดต่อไปคนไทยเป็นไงท่านมันนั่น1บ้าน1บ่อ1บาง1บึงบึงหรือกว้านก็ได้ใช่ไหมท่านเอาบึงหรือกว้านก็ได้สมัยก่อนเขามีบึงหมดใช่ไหมท่านมีหนองไหมหนองหานมีไหมบึงอะไรบึงตะโกนบึงสีไฟมีไหมพี่จิตใหญ่ไหมฮะกว้านพะเยามีไหมเขาบอกว่าเมื่อต้องการดินไปสร้างเมืองนะฮะเราจะต้องได้บ่อได้บึงได้หนองเศรษฐีคนหนึ่งจะสร้างวัดในไหนควานพะเยาอ่ะจะสร้างวัดฮะทำไงอยากได้ดินทำไงอ่ะจะจ้างคนไปขุดดินเงินก็ไม่พอจัดแจงเอาทองในท่านผูกปลายไม้ครับเอาไปแขวนว่า ถ้าใครเอาดินเหนียวขว้างทองถูกแล้วลงมานะมึงได้คนมันขว้างกันอ้าวพอขว้างเสร็จอ้าวมึงได้เอาไปกูเปลี่ยนให้ใหม่ผลที่สุดได้ดินเต็มท่านได้ขว้านพยามาขว้านนึงอ่ะบัลเลอร์บัตเทอร์ก็ได้2อย่างใช่มั้ยท่านคิดแบบเศรษฐีสิท่านไม่ใช่คิดแบบยาจกเพราะฉะนั้น1ละบาง1บึง1นา1หนองไปทําไมวัวควายไงท่านเพราะสมัยก่อนเราใช้วัวควายใช่มั้ยใครเคยทํานามั่งมีหนองน้ํามั่งหน้าตาบ้านนอกอ่ะยกมือเถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกท่านหน้าตาเราบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่กรุงเทพอยู่แล้วถ้าบอกหน้าบ้านนอกถ้าบอกบ้านนอกฉันยกมือเลยไม่เคยอายความเป็นคนบ้านนอกท่านแล้วมาปลูกข้าวกลางถนนชิงรางวัลนะฮะเขาเรียกเหรียญทองของประเทศอ่ะที่โรงเรียนประถมกับมัธยมแข่งกันได้ทั่วประเทศวัดสุทัศน์โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รางวัลนวัตกรรมปลูกข้าวกลางถนนโดยนะปลูกในกระถางจัดนวัตกรรมใหม่ฝีมือลูกชาวนาอย่างฉันซึ่งฉันไม่เกิดมาไม่มีนาแท้นาสักไร่ไม่คืบเดียวก็ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้มี25ไร่กับ2งานกลางกรุงเทพเลยวัดสุทัศน์ที่ของฉันแต่ขายไม่ได้ท่านกวาดจนลากเลือดนะฮะดังนั้น1นา1หนองเอาไว้ให้วัวควายลงใช่ไหมท่านเอาวัวควายลงต้องถ่ายมูลไหมถ่ายปุ๋ยอยู่กลางนาปุ๋ยอยู่ตรงนั้นปลามีไหมมีสุ่มปลาได้พอฝนลงมาปุ๊บนะอะไรกระจายท่านปุ๋ยกระจายรอบๆพอน้ำมามีกี่หนองแล้วท่านเปิดโอกาสให้คนเอาวัวควายไปลงกูจะได้เก็บปุ๋ยเอาไว้ไอ้คนไม่มีวัวไม่มีควายซวยใช่ไหมท่านนั่นแหละคนเขาคิดอย่างนี้หนึ่งคลองสองถนนจะสร้างถนนถ้าใครอยู่บ้านนอกนะท่านนะถ้ามีหนึ่งคลองจะได้สองฝ้าถนนแล้วอย่าไปเอาดินบ้านอื่นมาทำถนนบ้านเรานะอยากได้ถนนกว้างเท่าไหร่ขุดคลองให้กว้างเท่านั้นแล้วเราจะได้ถนนกว้างขึ้นและก็เป็นที่มาของน้ำเก็บกักน้ำคิดแบบนี้นี่ดูฟังแล้วคิดแบบนี้แล้วไปขุดบ่อนะขุดยังไงท่านขุดบ่อต้องเอาบัวลงบัวอะไรบัวแบบอะไรหนองหารอะไรใช่ไหมท่านบัวแดงใช่ไหมบัวแดงเนี่ยนะเอาขี้เลนเอาดินเนี่ยเอาดินอะไรเม็ดครึ่งเนี่ยกันไว้ก่อนพอขุดเสร็จเอาดินเม็ดครึ่งลงละเลงเอาบัวลงท่านเอาน้ำลงแล้วลากบัวมันจะไปอัดไม่ให้เกิดช่องน้ำใครขุดบ่อขุดสระโดยอะไรทฤษฎีแบบนี้ท่านนะแล้วปลูกอะไรปลูกต้นไผ่ไว้ใช่ไหมท่านรอบบ่อลากไผ่จะได้นะพอใบไผ่ลงน้ำมันจะใสแล้วตรงไหนเป็นรูปุ๊บลากมันจะดูดลากใบไผ่อย่างนี้ปุ๊บไปปิดละเกิดเป็นสุญญากาศไม่เป็นท่านคนเก่งมาบวชมันเสียดายไปทำกันเองบ้างประชาชนก็ถ้าเขาจะขุดเองมาเอาเงินไปชาวนาเราก็ยากจนบอกอะไรธนาคารกรุงเกษตรนี่เขาพูดเลยน่ะก็คุณให้เขากู้เงินไปเขาไปกู้ไปทำไมคุณไม่ไปดูพื้นที่เนี่ยกู้ไปทำอะไรท่านทำนาก็ในหลวงท่านบอกไร่นาสวนผสมใช่ไหมท่านทฤษฎีใหม่ใช่ไหมท่านก่อนที่คุณจะทำนาเนี่ยคุณนี่ทำตามแผนนี่คุณมีที่กี่ไร่คุณไปทำสองไร่ให้เสร็จก่อนไปคุณเอาเงินก้อนแรกไปถ้าคุณมีกินลดการซื้อเงินคุณจะเหลือถ้าคุณทำสำเร็จคุณมากู้เงินที่จะไปทำภาคหาผลกำไรเยอะขึ้นเนี่ยไปลงนาหมดแล้วเป็นไงท่านเป็นหนี้เป็นสินกันหมดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์คืออะไรฮะกู้เงินไปแล้วไปใช้หนี้ใช่ไหมท่านโกหกนะต้องบอกชาวบ้านด้วยนะประเทศหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ให้คนจนกู้หนี้เขาถ้าคนจนกู้หนี้ไปจะสร้างหนี้ให้กับอะไรจะสร้าง2สิ่ง1จะสร้างการแก้แค้นขึ้นการทวงขึ้นจะเกิดระบบกฎหมายซึ่งยากมาก2คนคนนั้นไม่สามารถจะเอาเงินไปประกอบธุรกรรมได้ เขาจึงไม่ให้มีการกู้หนี้ในระบบธนาคารคนไทยเรากู้หนี้ไปแล้วลูกติดตารางลูกจะซื้อมอเตอร์ไซค์นะหลานชั่วนะเอาไปปิดปากตำรวจขับรถชนแล้วใครเขาเสือกให้มึงไปกู้พูดแล้วอย่าโกรธนะโยมทำแล้วมันเดือดร้อนผลที่สุดก็ไปกู้พระยืมเงินพระฉันก็โดนแค้นนะเว้ยแล้วก็ไม่เคยได้คืนสักทีไปดูสิท่านจะว่าทุกวัดเนี่ยโดนระบบกู้ทั้งนั้นเลยท่านแล้วพอไม่มีเงินใช้ก็งอนเจ้าวาดงอนเฮ้ยลูกนี่งอนพระเพราะนั้นอย่าไปกู้ท่านลูกหลานจะติดคุกติดตารางช่างมันท่านไอ้มาดูนะพระทหารมาดูนะจะไปต้องไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรจะไปถอยนะท่านนะ สิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะทำสิ่งนี้อย่าไปท้อถอยแม้มีใครมาฉุดลากไม่ฉันจะสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขานะอย่าไปเรรวนเมื่อมีคนมาบอกเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าเลยหน้าไม่สำเร็จหรอกไม่ล่ะไม่ต้องลองถ้าไม่สำเร็จความไม่สำเร็จจะกลายเป็นตำราให้คนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่จะคุณพรหมบัณฑิตท่านลายฟังว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลองไปหาสิในเมื่อหลอดไฟนี้มีอยู่แล้วลองไปหาอะไรที่ทำหลอดไฟได้โดยไม่ต้องใช้นวัตกรรมอย่างนี้ให้เงินทุนไปเท่านี้ให้ระยะเวลาเท่านี้นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นเรื่องไฟฟ้าไปคิดกันหมดผลที่สุดกลับมาถึงเวลาประชุมทุกคนที่ได้รับมอบหมายขอลาออกหมดเศรษฐีคนนี้ก็เลยถามว่าทำไมถึงลาออกเขาบอกว่าเพื่อผมสมมติไปดูกันแล้วไปพิสูจน์แล้วว่าผมได้ทดลองสิ่ง99สิ่งได้ทดลองมาแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นหลอดไฟฟ้าแทนระบบปัจจุบันได้เลยนั่นเมื่องานล้มเหลวจึงลาออกเศรษฐีก็ได้บอกไม่ต้องออกอย่างน้อยผมก็มีรายงานของคุณว่า99สิ่งนั้นทำไฟฟ้าไม่ได้เป็นตำราเดินหน้าต่อไปเห็นไหมคนคิดเป็นไงท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยท่านเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไม่เลยหรือเพราะว่าคิดกันไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาโชคชะตาอะไรบ้างเงินส่วนตัวหรือลงพื้นที่ใช่ไหมท่านหรือเจ้านายไม่ดีใช่ไหมมีเจ้านายไม่ดีมีไหมมีทั้งเรื่องต้องไปเจอผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะทั้งระบบราชการระบบการเมืองท่านกลัวไหมท่านไม่ต้องกล้าหรอกท่านแต่ค่อยๆไปอย่าไปน้อยใจแหมคนนั้นเขาได้อยู่นะจังหวัดนั้นใช่สิก็ผัวเขารู้จักกับคนโน้นเขาได้ลงจังหวัดโน้นส่วนกูงอกหงอยอยู่ตรงนี้น่ะอยู่ตรงพื้นที่ปากใต้อันตรายจริงหรือเปล่าไม่รู้ท่านก็จริงนะท่านนะแต่ก็ไม่ควรไปฆ่ากันท่านการฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยท่านแล้วเมื่อไรฮะเมื่อตำรวจเขาสืบจับได้เนี่ยแล้วทีนี้เขาแขวนในเน็ตใช่ไหมเราต้องพลาดพลาดเมื่อชีวิตหนึ่งต้องบาดเจ็บและพลาดพลาดจากจอดเราเองเป็นผู้ทำผิดก็ต้องพลาดพลาดจากจอดกับพ่อแม่ลูกเมียเราเหมือนกันใช่ไหมท่านไม่ใช่เขาปวดร้าวนะท่านนะเราเองก็ปวดร้าวยกเว้นว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้รักพ่อแม่ลูกเมียเราเลยไปรักการเล่นนะฮะไปรักอะไรเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ซึ่งเราก็ต้องพัดพาจะจอนหนีกันหัวสุกหัวสุนไม่จะไม่นั่นอย่าทำเลิกซะเถอะนะฮะเลิกซะเถอะเรื่องศาสนาอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยท่านเพราะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้แล้วอย่าไปอ้างสิ่งนู้นสิ่งนี้เราเลิกกันซะเราจะได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขแต่คนลงพื้นที่ไม่ดีน้อยใจไหมท่านน้อยใจไหมมีแต่คนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยจบแล้วมีเงินขึ้นดอยดีกว่าถูกไหมฮะทำไมเขาไปลงพื้นที่ที่มันไม่ดีเลยท่านเขาบอกอยากลงตรงนี้ไอ้ที่เจริญแล้วไม่เอาอาตมาบอกเสมอพอนะเอาจากนี้ไปทำอะไรถ้าจากนี้ถ้าโดนคำสั่งไปโรงเรียนเล็กเสียใจไหมก็น้อยใจครับท่านอ้าวน้อยใจทำไมอ่ะถ้าฉันเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะการศึกษานะฉันจะย้ายพอมือหนึ่งไปลงพื้นที่ที่ด้อยการศึกษาจะย้ายพอสวนกุหลาบนะอีก4ปีข้างหน้าถ้าอายุราชการคุณ4ปีนะฮะคุณทำที่นี่1ปี

0: อีก3ปีคุณต้องไปลงพื้นที่นู้นได้เงินเท่าเดิมมากขึ้นด้วยคุณไปสร้างการศึกษาให้สำเร็จโดยเฉพาะชายแดนใครว่าโรงเรียนบ้านนอกคุณลงไปทำจำนวนน้อยคือทำให้นักเรียนมากขึ้นได้ไหมท่านไม่ได้เพราะคนมันไม่ค่อยมีลูกแต่ทำยังไงจะให้คนตรงนั้นมีคุณภาพการศึกษาสูงแล้วเขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งของตรงนั้นในอนาคตอีก10ปี20ปีพระเนรทำไมก็ส่งมาเรียนท่านทำไมก็ส่งมาเรียนเขาส่งมาเรียนแล้วพออีก20ปีนะกฐินไปพระป่าไปอาตมาเนี่ยดันโดนมาเรียนเอ้าโยมก็ท่านไปเถอะเน้นไปเถอะอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ดีถึงวันนี้เราก็กลับไปทำอะไรบ้านเกิดโรงเรียนอื่นด้วยถ้าอาตมาเป็นแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประชันนโยบายใหม่ใครเก่งใครมือแน่เอาไปลงพื้นที่ที่มันกันดารและทุ่มทุนไปเลยเอาเด็กตัวนั้นให้มันดีให้ได้เพิ่มปริมาณเด็กไม่ได้เงินเดือนท่านไม่ได้ลดน้อยลงมีเบี้ยกันดารไหมเบี้ยผจญภัยไหมมีสิถ้าตายเอาไปถ้าผัวมันลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วผัวมันโดนฆ่าตายดูแลลูกเขาเพราะเขามีระบบอยู่ใช่ไหมท่านแต่การศึกษาเนี่ยมันไปเป็นมิตรทางนั้นนะท่านนะการศึกษาไม่เคยเป็นศัตรูใครเพราะคนอยากจะได้การศึกษายกเว้นอย่างเดียวถ้าลงพื้นที่บางพื้นที่อย่าเอาเรื่องศาสนาไปคุยกันแต่เราก็เป็นมิตรกันเพราะมันเป็นการศึกษาและข้าราชการเกษียณแล้วในเกษียณแล้วจะทำอะไรใครอายุมากที่สุดป๋าฉันดูสิอายุเท่าไหร
1: ่
0: 59ปีละกา
1: ปีบ้อครับแต่ปลายปี
0: โกงอายุฉันปีละกาใน59แล้วอย่าโกง
1: 59ปีครับ
0: ฮะ
1: 9ปี3เดือน
0: อีกปีนึงอีกปีนึงอีกปีเสร็จใช่ไหมเกษียณปี60ก็เกษียณแล้วประจำอยู่ที่ไหนตอนนี
1: ้ปากช่องครับ
0: ปากช่องลืมสัญญามาสายยาหรือยังก่อนเคยรักเมื่อคุณใกล้โรงเรียนนั้นวิชาการที่คุณประสบการณ์ทั้งหมดลากแก้วเมื่อเกษียณไปแล้วอย่าเอาเขาไปนะลากแก้วปล่อยให้มันลากเน่าได้ไงทุกวันนี้นะผู้เกษียณไปแล้วได้บำนาญมาท่านถ้าได้บำนาญต้องเป็นข้าราชการคุณต้องไปช่วยโรงเรียนที่ใกล้บ้านคุณที่สุดและมีกฎบังคับท่านดาวพงศ์ต้องออกกฎบังคับให้ครูทั้งหลายที่ยังกินบำนาญอยู่นะบำเหน็จเลิกกันไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะปรับปรุงด้านการศึกษาเพราะจะเอาไปไหนเนี่ยความรู้ทางนั้นน่ะผอ.โรงเรียนอะไรท่านสวนกุหลาบเทพศิรินทร์ใช่ไหมดังๆสตรีวิทย์อะไรต่อเกษียณไปแล้วไม่มีใครใช้งานท่านถ้าอาตมาเป็นโรงเรียนเอกชนนะเชิญมานี่กูเอาผอ.สวนกุหลาบสตรีวิทย์มาแล้วเฮ้ยกลายเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในการบริหารและสามารถติดต่อราชการได้เรามีพวกเยอะติดต่อราชการได้ครูน้อยๆที่มันอยู่บ้านนอกมันยังไม่เป็นนะและครูทั้งหลายก็ต้องให้ความเคารพนะผู้เชี่ยวชาญและเรากินอะไรท่านก็กินบำนาญยังได้ไปเจอครูยังได้ไปประชุมใช่ไหมท่านอย่าไปทิ้งวิชาการท่านอาตมาเสียดายนะบางคนเนี่ยประเทศเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมท่านเก่งเหลือเกินภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินทำไมก่อนท่านตายเนี่ยท่านไม่เอาละเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะซิมภาษาอังกฤษใส่กระบาลฉันบ้างเสียดายซิมภาษาเสียดายภาษาอังกฤษเสียดายความเชี่ยวชาญเผาทิ้งโดยไม่มีใครใช้เลยท่านแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ของเขาเพราะเมืองไทยไม่มีใครเชิญมันต้องไปเชื้อเชิญถ้าเขาไม่เชิญนะไปแต่กระทรวงศึกษาธิการเรื่องบุคลากรการศึกษาจะต้องไปช่วยเขาและไม่ต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินเดือนไหมก็มาโรงเรียนใกล้บ้านใช่ไหมท่านไปขึ้นทะเบียนใกล้บ้านจนกว่าจะตายก็ไปข้างนึงแหละคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไปขึ้นโรงเรียนทะเบียนนั้นก็จบไปท่านแล้วโรงเรียนก็ควรจะจัดอะไรท่านจัดห้องอะไรที่รับรองนี่ถ้าครูมาอะไรมานะคณะกรรมการมาดูโรงเรียนมาแนะนำหรือไปช่วยสอนด้วยกินกาแฟที่นี่ข้าวก็กินฟรีอยู่แล้วคนเราต้องถนอมรากแก้วเอาไว้ถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่ทำแบบนี้นะและกระทรวงอื่นไม่ทำแบบนี้นะเราเสียเลยท่านเสียบำนาญและสวัสดิการฟรีๆไปกับอดีตราชการซึ่งเป็นความสูญเสียที่ในหลวงท่านบอกให้ถนอมรากในทฤษฎีฟื้นต้นมะม่วงคือประเทศชาติของเราให้ถนอมรากแก้วไว้รุ่นใหม่มันรากฝอยถูกไหมอาตมาเนี่ยรากฝอยถ้าไปเจอพุทธทาสนั้นรากแก้วเนี่ยรากฝอยจะอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปทางวิชาการอย่างเดียวลึกก็ไม่ลึกท่านภาษาอังกฤษก็ไม่รู้งงๆปลาๆอย่างนั้นแหละท่านจะไปเจอรุ่นพุทธทาสรุ่นปัญญา

ไปแล้วเนี่ยเรายังเปิดดิกยังแปลไม่ออกเลยท่านรุ่นนั้นนะท่านพุทธทาสเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะท่านอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษไม่ได้หรอท่านรุ่นนั้นมันลากแก้วรุ่นท่านมันลากแก้วของรุ่นน้องรุ่นน้องมันลากฝอยแต่ต้องฟังรุ่นน้องบอกครูที่วัดสุทัศน์บอกนี่พวกเราสอนมากัน 6-7 ปีแล้วครูโบราณแล้วนะครูโบราณแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นครูสมัยใหม่เพราะมันยังอยู่กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านปี5ใช่ไหมท่านเมื่อเด็กรุ่นใหม่มันมามันอยากทำอะไรให้ประเด็นมันไว้ให้มันทำช่วยมันเราเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามามาใส่ตัวเราแต่ความเอื้ออำนวยเป็นของเราให้กับมันและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแต่อย่าลืมไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาผลที่สุดไม่มีท่านเพราะโรงเรียนลดนักเรียน140คนไม่ท้อถอยก็สั้นสิไม่เรียนไม่เคยแค้นด้วยจะน้อยใจในโชคชะตาอย่าไปน้อยใจนะน้อยใจไหมที่ลงพื้นที่น้อยใจไหมถ้าใครบอกน้อยใจยกมือสิท่านอยากจะเปลี่ยนพื้นที่บอกอาตมาเดี๋ยวทิติวัฒน์ไปสำรวจเลยนะฉันจะจัดการให้เสร็จภายในเดือนนี้คือออกออกมาพักผ่อนสมองซะก่อนนะฮะแล้วจะหาที่ให้มันจะอะไรกันนักหนาลงพื้นที่ไหนก็ได้พื้นที่ที่มันทุรกันดารยิ่งดีใหญ่เลยลงไปในที่ที่เขาดังแล้วเนี่ยลงไปทำไมใช่ไหมท่านไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยมีอะไรเลยมันมีอะไรอาตมาก็ไม่เอานะท่านนะไม่เอาไอทีที่เขาไม่ต้องการสิท่านกลับไปพัฒนาลดน้ำต้นไม้ที่มันโตแล้วเนี่ยมันงามแล้วลดทำไมท่านไอต้นไม้ที่มันล้มเนี่ยฟื้นให้มันได้ก่อนสิท่านปลูกให้มันขึ้นซะก่อนไอมะกอกป่าเนี่ยปลูกยากเป็นบ้าเลยท่านใครปลูกมะกอกป่าเป็นบ้างปลูกมา 4-5 ปีท่านมันไม่ขึ้นนี่ขึ้นมา2ต้นนะจุดธูปบอกลาบมึงอย่าตายนะกูปั้มกับมึงมา 4-5 ปีแล้วเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนะไม่เครื่องแค้นน้อยใจที่สุดไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปชีวามันสิ้นไปยังไงท่านมันไม่ได้ไปตายโหงอะไรต่ออะไรละสิ่งที่เรามุกบุกอะไรมุ่งมั่นเนี่ยมันจะกินอายุเราไปเรื่อยๆท่านอย่าลืมนะการนอนดึกการที่จะมุ่งมั่นการที่เดินทางเนี่ยอันตรายไหมท่านเดินทางไปสัมมนาอันตรายไหมอันตรายทำไมต้องมาท่านเพื่อเงินหรือเปล่าไปเอาวิชาการมาพัฒนาบ้านเรางานที่เราจำเป็นต้องทำและตั้งใจจะทำทุกอย่างมีอันตรายเป็นการสละชีวิตเท่านั้นท่านยังดีนะยังได้อะไรยังได้การพัฒนาถาวรไอ้เพื่ออบอะไรอพปลใช่ไหมท่านเพื่อโปรเทคติ้งใช่ไหมท่านตายไหมน่ะไฟไหม้ทีมันเสี่ยงตายไหมมีใครขอบคุณมันบ้างท่านจบแล้วจบเลยไหมวดแหววแหววแหววไปเนี่ยท่านเรียกมันก็ต้องไปทำไมมันเสี่ยงตายได้นี่คือการสละชีวิตเราเองนะมุ่งมั่นทางวิชาการอย่าไปนั่นอย่าไปเสียดายชีวะถ้าตายไปไม่มีเกียรติไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดมาเป็นคนนะตายไปก็ไปเผาทิ้งนี่เหลืออะไรจริงๆนะแต่มานั่งๆดูตื่นเช้ามาก็ดูทุกวันนะเดี๋ยวก็ไปเผาทิ้งนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมแต่เผาทิ้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาชิดชีวิตมีไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวามีไหมก็ครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วมีไหมแล้วเราจะทำอะไรให้มันทันวะเนี่ยและเขาว่าไม่ประมาทกับการทุ่มเทจึงมีความหมายที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมมาเกณฑ์นายเวรจะตามมาทวงคืนเมื่อไหร่ไม่รู้เขาบอกตายให้คนมาแล้วเสียดายร้องไห้หน่อยไม่น่าตายแล้วไม่ใช่ต่อยห่อซะได้ก็ดีคนอื่นจะได้ขึ้นอย่าเป็นไอ้งั้นนะเสียชื่อนะท่านนะนี่ไม่เสียดายชีวิตที่สิ้นไปนี่คืออะไรนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันถ้าทำถ้ามีอาชีพนี้นะฮะยังย่อท้ออยู่นะยังไม่มีปณิธานอย่างนี้ท่านสงและตำรวจทหารที่มันอยู่ชายแดนอายมันท่านมันอยู่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยท่านใช่ปะอยู่ไงยังไม่รู้กินยังไงจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อ่ะเขาเนี่ยแย่กว่าเรานะท่านนะเมื่อเราดีกว่าเขาจงนะจงมั่นใจและจะวางอาคันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่าเพราะนั้นคำพยากรณ์สุดท้ายเขาบอกว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้
ไม่ยอมแพ้แม้

ถูกหยันไม่มีใครไม่ถูกหยันก่อนอะไรก่อนนอนก็คิดว่าจะขัดขืนตื่นนอนก็โค้งกลมวางขาเขาว่างั้นเดี๋ยวกูจะใช้ระบบเดิมครอบงำอย่าท่านใครจะหยันช่างมันไม่มีทางสำเร็จหรอกค่าโทษกูทำจะสำเร็จพระเจ้าโดนค่าโทษไหมท่านโดนค่าโทษพอท่านทำสำเร็จแล้วเป็นไงท่านไอ้พวกที่ค่าโทษอับอายขายขี้หน้าจงยืนหยัดสู้ปลายไฟประจันยอมอาสันก็พระปรองเทิดผองไทยจะไปทำดีเพื่อใครเลยท่านทำดีในฐานะที่เกิดมาเป็นคนและมีโอกาสทำสิ่งที่เป็นอาชีพเราเพราะเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เส้นทางนี้ท่านเลือกเปล่าท่านเป็นคนเลือกเองเปล่าเปล่าท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านเลือกนั้นคือสิ่งที่ท่านอธิษฐานมาแต่ชาติเดิมทำไมถ้าไม่เป็นอย่างอื่นล่ะเคยถามตัวเองไหมทำไมวะกูไม่เป็นกูไม่เป็นอะไรไม่เป็นอาชีพอื่นล่ะเคยคิดจะเป็นอาชีพอื่นไหมเคยคิดแต่มันเป็นได้ไหมท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน born to be เข้าใจไหมเขาเกิดมาให้คุณบริหารด้านการศึกษาเป็นครูคุณจะเป็นนักธุรกิจได้ไหมเมื่อเป็นไม่ได้คุณเป็นนักธุรกิจไม่ได้แต่คุณอยากเป็นนักธุรกิจในขณะเป็นครูคุณก็หาผลนักธุรกิจหาเมนธุรกิจคุณจะได้สองเรื่องซึ่งก็สายไปแล้วถูกไหมฮะนั่นเมื่อเราเป็นอะไรเนี่ยจงภูมิใจในการเป็นของเราอาตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นพระ อยากไปหมดอยากเป็นพระเอลิเกก่อนท่านไปหัดลิเกเป็นเด็กวัดไปหัดลิเกกูร้องได้หมดกูร้องได้หมดปีพาตีไม่เป็นตีเป็นตะกิ่งอชิงกับแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะเขาบอกว่านะไม่มีเครื่องแต่งตัวต้องมีเครื่องแต่งตัวแพงลิเกแล้วก็ลิเกเด็กตั้งใหม่ๆพระเอกเต็มขอเป็นตัวโกงเขาบอกหน้าหวานเป็นไม่ได้โกงไม่ขึ้นเพราะหล่อไงหล่อแบบจักรยานท่านหน้าถีบอ้าวฟังนิยายกูไม่ได้เป็นลิเกแต่ก็เตรียมอาชีพที่สองชอบอะไรชอบละครวิทยุกูขอเป็นพระเอกละครวิทยุวิเชียรอิริกานนท์คณะแก้วฟ้าเสนอละครวิทยุเมฆละก็ฟังเสียงบางอย่างท่านโดยไม่รู้ว่ามันติดอยู่ในคอเราเราชอบอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองท่านไม่รู้ว่าเกิดมาจะเป็นคนเสียงหล่อท่านเอาไม่จริงเลยบดซบมากเลยฮะด่ายังหล่ออ่ะพูดที่สุดแล้วจะเป็นได้ยังไงวะเนี่ยอะลำตัดก็ได้วะก็ไปหาดูลำตัดหาแต่งกรลำตัดลำตัดก็ไม่ได้เป็นท่านเฮ้ยสรพงษ์ชาตรีเป็นเนนศึกไปใช่ไหมเป็นเนนใช่ไหมศึกไปจากเนนอยู่วัดดาวดึงท่านไปเล่นหนังเรื่องอะไรมันมากับความมืดคนโบราณไม่จะรู้กันเราเป็นเนนเราก็เล่นกล้ามท่านเอากระโถนมาสองใบเล่นกล้ามเอาใส่ปูนใช่ไหมท่านเราไม่ไผ่เสียบตรงกลางทุกวันก็มาเล่นกล้ามกันมาอยู่กรุงเทพมาโยสุทัศน์ตรงเฉลิมกรุงมีแมวมองเพิ่งแมวมองจะอยู่ตรงนั้นท่านไม่ใช่อยู่ตามศูนย์การค้าปัจจุบันนี้นะใครอยากเป็นดาราต้องไปเฉลิมกรุงแล้วเดินอวดโฉมอยากจะเป็นดาวลงดาวร้ายคุณต้องแสดงมาดของมันเดินไปทุกวันเป็นเนรวิทย์พื้นวันละ200ทียกกระโถนเล่นกล้ามเดินเบ่งกล้ามไป2องค์แมวไม่มองแมวหนีหลบไปตามใต้โต๊ะไม่ได้เป็นดาราท่านอยากจะเป็นอนุสาเป็นมหาเป็นแล้วล่ะอยากจะเป็นศาสนาจารย์ถ้าจบปริญญา5นะประเด็น6ศึกไปจบปริญญาตรีได้เป็นอุศาสนาจารย์ก็มาติดขัดเรื่องทะเบียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นจะศึกอีก3วันจะศึกอุปชาจะเอาว่าเป็นสุทธาเป็นสมเด็จตายท่านและไอ้ก่อนท่านตายนะ 5-6 ปีเนี่ยท่านก็สนิทกับเราเหลือเกินแล้วก่อนวันที่ท่านจะเจ็บหนักเนี่ยส่งท่านเข้าห้องแล้วท่านช้าขึ้นมาหลวงพ่อไปอัมพาตไปหาท่านปุ๊บท่านมองเงี้ยมองแค่ว่าไม่มีใครแล้วนะท่านที่มีใครอยู่ได้ความสนิทกันพอตายเสร็จแล้วท่านไม่ได้เป็นไอ้ที่กูหวังไว้ไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านศึกก็ไม่ได้ศึกเอากะจัดงานศพเสร็จศึกหางานที่โรงแรมไปแล้วท่านเราเย็นออกขิดนู่นสร้างใหม่ๆสมัยก่อนการบินไทยอยู่ทางคลองสานตอนนี้เขาขายไปแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษท่อง42เล่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ศึก

แล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยยังคิดไม่ออกนะท่านนะคิดไม่ออกผลที่สุดพอจัดงานศพเสร็จอ๋อเขาให้กูมาเป็นพระแล้วกูมาเป็นพระไงอ่ะอ้าวเจ้ากรรมนายเวรเขาคงจะหนึ่งตัวเองอยากจะเป็นมันก็เลยตัดอะไรเขาเรียกอะไรมันตัด สมบัติทางโลกไปเลยท่านเกิดมาบ้านก็จนพี่น้องก็เยอะที่ก็ไม่มีบ้านก็อยู่กระต๊อบมุงได้สั่งข้าวมันตัดทางโลกหมดแล้วนะท่านไม่มีอะไรเลยทางโลกนี่ไม่มีอะไรเลยนะท่านนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอยู่ท่านเขาไม่ให้เราเป็นคนไงถ้าเป็นพระทำอะไรมันเสร็จหมดท่านทำอะไรมันเสร็จหมดผลที่สุดไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นนะท่านเป็นฆราวาสมันกลับมาอยู่ดีๆพระก็บอกว่าเนนมาหาลงจากรถเถอะถามทำไมผมจะออกรายการวิทยุมันต้องออกสององค์ไปออกด้วยกันหน่อยบอกผมไม่เคยออกอาจารย์อาจารย์นะเป็นมหาแล้วนะออกได้ก็แล้วกันนะอยู่ดีๆกลายเป็นดาราวิทยุมาเฉยๆออกวิทยุเดือนเดียวท่านดังเลยท่านเพราะเสียงหล่อโยมมาขอดูตัวท่านมาเป็นแม่บุญทงบุญธรรมนะแม่ยกแม่เยอะมากันเต็มไปหมดสาวจากการบุรุษการบรีมากันแต่ละคนเนี่ยนะเฮ้ยไอสิ่งที่เราอยากเป็นนั่นน่ะมันได้ในฐานะเป็นพระอยากจะเป็นลิเกไม่ได้เป็นแต่บวชพระมาแล้วเทศมหาชาติท่านไอเราไม่ได้เทศเป็นคนดูแลมหาชาติผลที่สุดพระขาดพระเทศมหาชาติไปมาจำเป็นต้องขึ้นได้กลายเป็นลิเกแบบพระได้ก็คือเขาบ้างท่านได้แก

0: ยักษ์คิ้วเลยให้มันเข้าจังหวะด้วยท่านอันนี้เป็นลิเกแบบพระท่านเออแล้วพอเป็นแล้วมันเอองานมันก็เยอะขึ้นอยากเป็นดาราหนังไม่ได้เป็นใช่ไหมท่านอยู่ดีๆกำลังจัดกวาดวิหารเช็ดนู่นเช็ดนี่หมดท่านผมก็เมนนะจะเปิดวิหารทุกวันแล้วตั้งแต่7 โมงครึ่งยัน3 ทุ่มเช็ดหินทุกแผ่นจัดอยู่ดีๆท่านครับท่านเป็นเลขาวัดใช่ไหมครับก็ใช่โยมช่องสามเขาถือกล้องมาตัวถ้าลงรับประวัติวิสตาให้ผมฟังหน่อยสิผมจะจดฉันก็ล่าก็ปลดเขมรออกก็เล่าอันนี้ท่านเล่าแบบนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องท่านเล่าแบบนี้แล้วผมจะเอาที่ท่านเล่าไปออกโทรทัศน์ว่าโยมไม่เคยออกโอ้โหคนดูเยอะพวกอ้าวท่านไปดูทำไมเล่าไหนมีคนดูที่ไหนเล่าคนมันมีกี่ลูกตา2กล้องมันมีกี่ตากี่ตาในกล้องอ่ะก็ท่านดูไอ้ที่ตาเดียวของผมสิครับแล้วไม่ดีเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งออกไม่เกิน3ครับบอกงี้ท่านผมมอบรายการท่านเขียนบทให้ด้วยท่านเขียนบทเรื่องวัดต่างๆให้ด้วยแล้วเขียนบทบรรยายธรรมะและท่านออกด้วยไม่ถึงปีท่านออกช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11ช่อง9บางวันออก5ช่องสมัยก่อนพร้อมกันแล้วกูจะดูกูตรงไหนวะเนี่ยนั่นแหละกลายเป็นดาราไปแล้วต้องเมคอัพทุกวันเมคอัพของพระคืออย่างนี้ท่านเท่านี้พระมีเท่านี้เอท่านนั้นเอท่านถ้าไม่รอจริงๆท่านไม่ได้กินแล้วท่านมันต้องรอจริงๆจริงๆนะฮะลองจับดารามาโกนหัวท่านแล้วมายืนกับฉันนะเชื่อเหอะฉันมันขึ้นกล้องถ้าหูไม่กลางหน่อยนะมันดีมากอันนี้แล้วเชื่อเถอะท่านสรุปแล้วคือว่าที่บอกให้ท่านฟังเนี่ยว่าเขาให้ท่านมาเป็นครูนะเป็นครูเขาให้ท่านเป็นเศรษฐีไหมไม่เพราะครูรวยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านก็มันเขาไม่ได้ให้ท่านรวยใช่ไหมแต่เขาให้ท่านมีกินตลอดชีวิตและมีลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เป็นข้าราชการด้วยกันใช่ไหมท่านเป็นลูกน้องลูกศิษย์ใช่ไหมท่านมีพ่อแม่เด็กมาดูแลเราถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วไม่มีการคิดเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะแก่ๆจะตายห่าอยู่แล้วกลับถูกเรือใหญ่เข้าคลองเล็กแล้วกลับลำได้ไหมท่านมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราไปจบกันที่เชิงตะกอนถูกไหมฮะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็จะมีประวัตินะก่อนที่จะพระราชทานเพลิงศพคุณครูของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาผมขอเล่าประวัติครูในตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับท่านผู้มีเกียรติครับพูดถึงครูแล้วผมวิญญาณเราก็อยู่มนุษย์ดีแน่กูสอนมึงเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมมึงเป็นนายกอบตอบตมานี่ลูกศิษย์กูตาหูสว่านมันยังเห็นอยู่มันดีตรงนั้นนั่นเองท่านมันดีตรงนั้นนั่นเองให้คนมาสึกสะอื้นนักการเมืองมีใครอ่านประวัติไหมท่านสังเกตไหมนักการเมืองอ่ะไม่ค่อยมีใครอ่านประวัติหรอกโอ้ท่านโกงไอ้นั่นโกงถนนนะครับถนนเขาหนาเท่านี้นะฮะความหนาเท่ากันนะครับแต่ไส้ถนนมันไม่เท่ากันนะครับเหล็กตรงด้านข้างนะฮะสเปคมันถูกนะครับแต่เหล็กข้างในมันบางเท่านี้นะครับเหล็กทั้งการเท่านิ้วโป้งนะครับข้างในมันเท่านิ้วก้อยครับมันถึงได้พังชิบหายไปวอดนะครับนั้นท่านตายไปแล้วท่านคงจะตกนรกแน่นอนครับแต่ครูมีตกนรกไหมท่านอาชีพครูกับนักบริหารการศึกษาไม่มีตกนรกถ้าเป็นอาชีพครูนะแต่ถ้าเป็นอาชีพนักบริหารการศึกษาไม่แน่อาจจะตกนรกก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขสดชื่นกันก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญและก็เมื่อเราเจอกันในวันอื่นๆนะฮะแสดงว่าคืออาตมาจำหน้าท่านไม่ได้นะเพราะมันเยอะนะเรียงๆกันเนี่ยหัวยังลุกขนุนเลยท่านก็ทักกันมาท่านเจ้าคุณนะฮะมาเจอกันที่นี่นะมาเจอกันที่อะไรโรงแรมรัตนโกสินทร์ใช่ไหม เรามาเจอกันที่นี่ดิฉันมาฟังท่านคุยฉันฟังท่านคุยแต่ก่อนฉันไม่ชอบกินหน้าท่านเลยอ่ะแต่ตั้งแต่ฟังท่านฉันชอบท่านมากเลยนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ฉันถวายท่านนะคะก็สักมื้อนึงก็ยังดีนะฮะแสดงเราเป็นครูบาอาจารย์เงินถ้าไปเจอที่ไหนแล้วนะฉันชาฉันเพลไม่ถวายก็แสดงว่าเป็นศิษย์นิรคุณนะฮะและชีวิตจะไม่ความจะประสบความเจริญเลยนะก็ขอทุกท่านจงประสบความเจริญด้วยทุนนาคันขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะการเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ เท่านั้นนะคะแต่หน้าที่ของครูที่ควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการนั่นก็คือการสอนวิชาชีวิตการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

บาดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มักเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไรหนึ่งคือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย 2. คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ 3. คือการถูกคาดหวังว่า

ตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

เมื่อผู้ใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเยาว์มักจะทำให้พวกเขาลงเอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนี่ยวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยดีพอหรือมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพันสองรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่หนึ่งก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของอาร์มฟิลที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่สองที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความผูกพันแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า the strain situation การทดลองนี้ผู้ทำการทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลานหรือว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนั้นกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขา

เมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะสู่ในวันนึงที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอกเขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักแล้วก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก1ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ2ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ5คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาและครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็นแก่ตัวเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ 2. คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความมั่นคงเพียงใดค่ะ3. ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ 4. คือการดูแลตัวเองหรือ self care เป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความรักที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยก็คือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่2เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดี
สุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเราผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเต็มที่แล้วและเราพยายามอย่างที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากลำบากมากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยเยาว์ของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะส่วนตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองบ้างเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยาเด็กโดยครูเมลิสายอดมนดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะ

0: มาพันนี้เคี้ยวจังเพ
1: ่มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคี้ยวแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
0: ้เคี้ยวจังเพ่
1: เคี้ยวที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
0: คียกกับเพ
1: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คียกกับเพ
1: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
0: ้คียกกับเพ
1: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
0: ้คียกกับเพ่
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
5: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มี

0: ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชีวิตของคนเหล่านี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือมีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเพราะชี

วิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนอยู่วันหนึ่ง

อสาวกสักระยะหนึ่งก็เรียกพระอานนท์มาอานนท์ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆสงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปาทานคิดเอาเองเห็นไหมแต่ว่าคำว่าอุปาทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่นและไม่ถือว่าผิดอย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่ไหมแล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือว่าที่คนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใคร
ชมว่าวันนี้ต้นไม้

ไม่ตนไม่ดูสวยเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกับทุกข์เกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆ อย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานเรามีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างทุกว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทานสี่อย่างข้อแรกเรียกว่ากามอุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งแล้วนี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บใครได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารเราอยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานแต่บางทีก็เป็นความสงสารจริงแต่บางทีก็เป็นไอ้เรื่อง
ความยึดมั่นถือมั่นในกามมากกว่าถือว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุขไม่กามสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆฉะนั้นในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้าย เป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองดังความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจแล้วการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีคำเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนไปมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นแต่น้ำผึ้งไม่เห็นไปมีดโกนก็เลียแล้วก็ได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาดดังความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังดันระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่นี้ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ด้วยความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริง
จนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎี

หรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเราเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราผลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราพัดพรากจากตัวเราศูนย์หนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกรั้นกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี่เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้และบางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใครไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล้องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่ เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อที่3เรียกว่าศีลปัตตุปมาอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฏะ

0: ศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฏะสิ่งที่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราทำความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ทำต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงโนเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงโนเนนนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึกอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในข้อปลีกย่อยจนเกินไปเพราะสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งก็เรียกว่าอัตถวาทุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีจะเป็นคอนเซปต์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีดังนั้นพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริง แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงๆจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลงพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไปดังสรุปมี4ข้อที่พุทธองค์ทรงระบุว่าต้องระวังที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็คือ ความเคลื่อนที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ2ความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆทฤษฎีปรัชญาต่างๆ3ศีลปัตตปรมัตถ์วิธีเทคนิคแนวทางข้อปลีกย่อยในการกระทำและ4คือความยึดมั่นถือมันว่ามีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังกายกับใจเป็นตัวเราแท้แล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาSo today I've been talking about the 4 different kinds of upadana or attachment and the distinctive nature of attachment is holding on to something as if it is who we are or as if it truly belongs to us. In English we have this word which is rather difficult to translate in Thai is identify with. So whenever you identify with something as being who you are or is vital to your sense of who you are, your worth as a human being, the meaning of your life, then this is the called upatan. So there are 4 kinds of upatan that the Buddha singled out. The first is the attachment to sensual experience, that which we experience through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, that that we find our meaning and look for our true happiness. These things, we hold on to them, and then as they change and they disappear, then we feel this as affecting our sense of well-being and self-worth and the meaning of our life. So example I gave is someone whose whole life is so bound up with seeking for pleasure, and in the sensual world, that if they come towards the end of their life, or they have some serious illness, then they just don't want to live anymore, because with no possibility of sensual pleasure, then they feel that there's nothing left of their life to worth holding on to. Second kind of attachment is to views, opinions, ideas, beliefs, philosophies, theories. And holding on to these things to the extent that we have to protect them in all circumstances, they become who we are, and we fear separation from them. And we can feel angry and resentful to people who have different ideas and opinions, and want to get away from people who have different ideas than us, because we find them threatening, or maybe we want to destroy or to try to force people to take over our views and opinions. And so all this the suffering that comes on to holding on to ideas and views and beliefs is part of this second kind of upatthana. The third is upatthana, and we call silawata, which is often explained in rites and rituals, but it means in any kind of technique or any kind of methodology, any kind of particular path of practice, or that we attach to the details of it and a particular way of doing things. So this can be in spiritual life, this can be attachment to particular meditation techniques, for instance, and interpretations of, and it has to be done exactly like this, or only if the idea, only if you only if you eat vegetarian food will your mind be pure, and attaching to the details of things without seeing them in their whole context. Fourth is the attachment to the idea of self. So we don't have to let go of self or let go of ego, because these are not things that exist, they're things that we create as concepts or as ideas. And the example I gave is of weather. You know, we talk about the weather today, the weather tomorrow, but what exactly is the weather? Is there anything that you can point to and say, that is the weather? No, the weather is a concept that we create to help us to talk about this whole complex system of pressure, air pressure and clouds and rain everything else that goes up to make the weather. So the idea being that there's no thing, some kind of separate eternal thing called weather. And similarly with our lives, there is just body and feelings and perceptions and memories and emotions and defilements and virtues and sense consciousness. These things flowing along in a very complex, interrelated stream, and that creating from that some eternal owner is the very essence of our suffering. So these are the four kinds of upatthana, or attachment, that the Buddha taught us about.
1: Sathu, Sathu, Anumodhami.

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบ

แทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาเลกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจะจ่ายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้ว

0: าแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมยังน่ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมา

อภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสักทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายา

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านะ

ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นเสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

นิงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอน

สมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลลย

ในที่สุดสัตทังสะพยัญชะนางเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพรหมจะ

โดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อม

เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคล

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังขังสิระสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพระยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของ

อิพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแน

หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาภิสังฆตังปุญญังมะ

ควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถา

จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสงค์

ุคคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนะละภติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทาง

คือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโซภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ยังลงความทุกข์แล้วทุกข์

0: ทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขนาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้น

0: ตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีแย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกซะหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
1: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัย

0: ู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้สะทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณ

0: ฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: คืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมเองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ
2: ประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติ

0: ของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
1: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
1: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35

0: เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได้เด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
1: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
0: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
1: หอบเหนื่อย
0: ค่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
1: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองกันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่หนึ่งค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้ค่ะ
1: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
1: ก็คือแบบที่2แล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่2ก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน
1: ค
0: นอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ์คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะ
1: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
0: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
1: ะ
0: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
1: ่
0: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
0: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
1: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูง
1: ค่ะ
0: เนี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
1: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
1: ค่ะ
0: คนที่อ้วน
1: ค
0: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
1: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
0: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะโอหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี้เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข

0: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
1: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
1: หรือว่าที่รักแร้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่สองก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
1: ก็จะหายไปใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
1: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
1: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่
1: ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
1: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
0: อ
1: ะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
0: ือ
1: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง
0: ค
1: ุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
0: ของคู่กันเลย
1: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน
0: ้
1: อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
1: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
0: ่
1: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
0: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
1: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
1: ถ้าหากว่า ไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
0: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะค่ะโรคเบาหวาน
1: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
1: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะค
0: ะ
1: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
0: ค่ะ
1: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
0: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
1: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
0: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได้
0: แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
1: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
0: ค่ะ
1: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
0: ่มีการเคลื่อนไหว
1: บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
0: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
0: ้
1: ค่ะ
0: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
1: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
0: วิปครีมอย่างเงี้ย
1: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
0: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหม
0: คะ
1: อันที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ 40-50 โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
1: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
0: ครึ่งเลย
1: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
0: ไม่ไหว
1: หยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
0: ค่ะ
1: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบ

0: โยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอ่ะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสรสไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: อัน
0: แรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยตราดนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: ไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คลุกเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etv.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ลุงฟุ้งนี่อดีตเนี่ยเป็นนักแบดเยาวชนผู้พันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
2: ครับได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู
1: ่ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะ
2: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3เขียนรูปแล้วมีความสุขซึ่งเป็นความสุขของเรา

ตอนอายุประมาณ12-13เรียนที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดอำเภอเบตง16-17ได้แชมป์เยาวชนของอำเภอเบตงทั้งชายเดี่ยวชายคู่เตะบอลกับเล่นบ้านมาก่อนปฏิบัติปุ๊บติดใจหลงไหลแล้วก็เลยครูภาครักจำขยันแบบมีใจรักเลยปริยายแล้วก็พอได้แชมป์มันก็เลยเล่นตลอดมาตอนที่ผมเยาวชนอยู่ลูดี้ฮาโตโน่ก็ได้แชมป์ออลอิงแลนด์นี่ดังมากสมัยก่อนสมัยโน้นรุ่นโน้นก็ที่ผมจำได้ก็มีสงบรัตนุสรรุ่นนั้นเขาแชมป์ประเทศไทยอยู่ส่วนบัณฑิตมันแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าบัณฑิตเขาอายุมากกว่าผมปีเดียวไล่ๆกันตอนที่ผมมาเขาได้แชมป์เยาวชนบัณฑิตใจเย็นตอนที่ผมมากรุงเทพเนี่ยผมมาจากนักแบดต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่ไม่มีโค้ชไม่มีครูได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู่ตอนที่ผมมาใหม่ๆเล่นกีฬาหมาลัยศิลปากรก่อนแล้วก็เป็นมือหนึ่งศิลปากรพอมาอยู่จุฬาผมก็ได้แชมป์น้องใหม่จุฬาชายคู่แล้วก็พอเข้าทำงานการเคหะผมก็เล่นกีฬาและวิสาหกิจมาตลอดก็ต้องชายคู่เพราะว่าเดี่ยวไม่ไหวอ่ะอายุเยอะแล้วชายคู่ก็ชอบแต่ว่าพื้นฐานผมแชมป์เดี่ยวมาก่อนต้องเดี่ยวมาก่อนแล้วค่อยมาปรับตัวคู่ใช่เพราะเบสิกแบดมันต้องอย่างนั้น

0: นักแบดเยาวชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
1: ครับ
0: จนถึงทุกวันนี้ในวัย70กว่าปีเนี่ยลุงฟุ้งก็ยังคงผูกพันกับแบดมินตันแต่อาจจะไม่ถึงแบบมีแรงไปแข่งแล้วแต่ลุงฟุ้งใช้ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะวาดรูปแบดมินตันสร้าง Facebook Page ของตัวเองชื่อว่าฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันใช้การ์ตูนเนี่ยบอกเทคนิคการเล่นแบดมินตันสอนการเล่นแบดมินตันต่างๆทำให้กีฬาแบดมินตันเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านลายเส้นการ์ตูนของลุงฟุ้งจนถึงทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้นี่ลุงฟุ้งก็ยังคงวาดอยู่ครับคุณหมอศิวดลแต่อาจจะมีอาการด้วยวัยนะฮะมีอาการนิ้วล็อกบ้างต้องนวดนิ้วบ้างต้องมีการรักษาอะไรบ้างแต่ยังคงยึดมั่นและยังคงนัดเพื่อนๆเล่นแบดมินตัน
1: ยอดเยี่ยมไปเลย
0: อยู่ด้วยหมอศิวดลครับ
2: ไม่ได้แข่งเพราะว่าเอาแบบสบายๆเพราะว่าร่างกายไม่อยากหักโหมเพราะมีปัญหาเรื่องเข่าอะไรแล้วอย่างผมตื่นสายไม่อยากเพราะว่าถ้าไปแข่งนี่ต้องตื่นเช้าแข่งโอ้โหไม่ไหวยอมขอบายสูงอายุปัญหาเข่ามันมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่มีแต่เข่านะบางคนก็เป็นไหล่บางคนก็มีปัญหาข้อเท้ามันก็มีบางคนก็ตะโพกมันก็มีหมดสันหลังแต่ว่าก็เรียกว่าปรับตัวได้ก็ยังได้อยู่แต่รุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ปัญหามีเข่าก็เลิกเล่นกันเพราะเข่ามันเมื่อก่อนตอนนั้นผมเป็นโรคเกาต์มันเจ็บอักเสบแล้วมันก็เลยไม่ปกติแต่พอเราใส่อันนี้แล้วก็ช่วยได้ก็ไม่เจ็บเล่นเสร็จก็ไม่มีปัญหาคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นถ้าแข่งนะต้องเล่นอาทิตย์ละ3วันแต่ถ้าอาทิตย์ละ2วันไปแข่งนะกำลังจะไม่ถึงถ้าเล่นอาทิตย์ละวันนี่จบเลยไปแข่งนี่ตกรอบแรกเลยยังไงก็ตีไม่เกิน2เซตก็หมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์จะค่อยบอกเราเองว่าถ้าอยากแข่งนี่ต้องซ้อมอย่างน้อย3วันแต่ว่าทั่วไปที่ได้แชมป์ได้อะไรเขาตี5 6วันเราก็รู้ตัวเองว่าถ้าเราออกกำลังกายถ้าเหนื่อยก็พักแต่ว่าผมตีไม่เยอะหรอกจากอาทิตย์ละ3วันก็เหลือ2วันตอนนี้มีปัญหาเข่าแล้วมันตีเจ็บปุ๊บผมก็หยุดเหลืออาทิตย์ละวันไม่ฝืน
0: อันดับแรกเลยกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ใช้แรงเยอะมากๆเลยเหมาะกับผู้สูงวัยไหมครับ
1: ถ้าทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นแข็งแรงดีไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจ็บปวดสามารถเล่นได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้ามีความเจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วว่าความเจ็บปวดทำให้การเล่นลดลงหรือเปล่า
0: เราต้องมีการดูแลตรวจสอบเช็คร่างกายยังไง
1: ถ้าท่านมีความเสื่อมเนี่ยฮะเขาจะมีความปวดตามมา
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือปวดข้อเข่า
0: ข้อเข่า
1: ตรงจุดนี้แหละครับให้สังเกตตัวเองว่าท่านปวดไหมคำว่าปวดคือในชีวิตประจำวันนี่ปวดหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานที่มากขึ้นกว่าการเดินการนั่งการนอนปวดหรือเปล่านะครับถ้ามีความปวดนะครับก็ให้ดูว่าความปวดนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเกิดจากความเสื่อมของข้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆดูว่าปวดไหมนะครับ
0: การเตรียมร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นสิ่งสำคัญครับหมอศิวดลครับคุณหมอให้คำแนะนำการเตรียมร่างกายกับผู้สูงวัยเนี่ยครับ
1: เราก็ต้องมาเขาเรียกการวอร์มอัพกันสักนิดนึง
0: ครับ
1: ผมบอกว่ามันเป็นกีฬาที่เป็นการใช้กำลังกล้ามเนื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักกล้ามเนื้อเรียนรู้ว่าเรากำลังจะใช้เขานะสัก5นาที10นาทีการบาดเจ็บจะลดลงหลังออกแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานนะครับค่อยๆผ่อนกำลังลงอันนี้จะปลอดภัย
0: ครับ

ตอนนี้ธีระวันตีกับจานสุกิจเนี่ยแหละธีระวันตีกับกวนเนี่ยแหละก็อันนี้ก็ไม่โดดสูงก็ยืนโดดนิดเดียวโดดไม่สูงแล้วก็รู้จังหวะว่าไม่ลงน้ำหนักตรงนี้มากสนับเข่าช่วยพยุงไม่ให้โยกใช่ไม่ให้ขับโยกช่วยได้เยอะเฮ้ยเอารองเท้าต้องกีฬาแบดอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ผมใส่ตัวรองช้ำด้วยเพราะรอยหวายผมเคยขาดเป็นยางรองช้ำเขาเรียกว่ายางรองช้ำ

ข่งด้วยกันด้วยเป็นคู่กันแต่ว่ารุ่นบวกกันอายุ70ปีขึ้นไปพอดีลุงฟุ้งเขามากกว่าผม10ปีโอ้ล้อแกแข็งแรงแกมากกว่าผมถึง10ปีไอ้ฟุ้งยังเล่นได้สบายเลยแต่อาจจะวิ่งไม่คล่องเพราะตามอายุแต่ยังวิ่งได้

ก่งครับรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยครับเขาประสบการณ์น่าจะเยอะกว่ามากๆครับถึงเขาจะแรงน้อยกว่าแต่ว่าประสบการณ์ยังไงเขาก็ดีกว่าครับตีด้วยกันแล้วทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นครับได้เจอกันได้สนิทสนมครับ

0: ทับใจมากครับก็ลุงเขามีอายุเยอะนะแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสตีกับลุงแล้วก็รู้สึกว่าบางลูกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าลุงก็จะรับได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็อยากจะตีถึง 70-80 เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสผู้สูงอายุกับกีฬาแบดมินตันนี่ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงนะฮะเพราะว่าด้วยเราใช้ข้อเท้าใช้ข้อมือด้วยนะผมว่าอยู่ที่การจัดการตัวเองด้วยว่าเราสามารถควบคุมคอนโทรลมันยังไง รู้จักแม็กซิมัมของเราอะผมว่าก็เล่นได้อยู่นะฮะ
1: มองว่าอายุแกค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็คือดูน่าจะมีแบบว่าร่างกายที่แบบเล่นสนุกอยู่ร่างกายดีค่ะด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะวัยรุ่นกว่าอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะพอแบบสนุกกับแกได้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่ายังไงก็อยากดูแลตัวเองให้แบบได้ออกกําลังกายไม่ว่าแบบอาจจะอนาคตอาจจะแบบได้ออกกับร่างกายกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยใช
2: ่ข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะไปเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้าง
3: แน่นอนครับพอวัยเราสูงวัยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจริงๆกีฬาชนิดเดิมแหละแต่เราปรับรูปแบบการเล่นก็จะช่วยทำให้ท่านปลอดภัยพอเราไม่แข็งแรงเราอาจจะไปเล่นฝั่งละ2คนเพื่ออะไรครับเพื่อลดการวิ่งไปรอบคอร์ตเพื่อลดพื้นที
2: ่
3: ต่างคนต่างช่วยนะครับแค่ลดพื้นที่เนี่ยความปลอดภัยท่านก็ปลอดภัยขึ้นมา 50% แล้ว
2: ครับ
3: แต่ในกรณีนี้ว่าสมมุติถ้าเรามีความเจ็บปวดล่ะเช่นปวดข้อเข่าที่เราจะเจอบ่อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเล่นลงมาได้คือหลีกเลี่ยงการกระโดดกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลังสะโพกเข่าพวกนี้ครับถ้าเกิดข้อต่อเขาเสื่อมเนี่ยการกระโดดกระแทกจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้น
2: หวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้สูงวัยเลยไหมครับได้ไปพบกับกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนต่างวัยด้วย
3: จริงๆท่านผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ
2: คุณหมออันนี้ดีจังเลย
3: นะครับน้องๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสู
2: งว
3: ัยคนสูงวัยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพราะผมมองว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าได้เสริมเข้ามาเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความสุขและเก่งเร็วขึ้นผมมองเชื่อว่าอย่างผมไปดูเพจโหมีวาดรูปนะครับมีการวาดรูปขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ลุงฟุ้งได้เจอมาและเอามาเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกับภาพในแต่ละช็อตของปัจจุบันที่เราดูกันเนาะกีฬาโอลิมปิกนู่นนี่นั่นพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยน้องเขาเห็นภาพที่เห็นกับเนื้อหาทฤษฎีที่ลุงฟุ้งให้มาทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้น
4: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3 แล้วก็เรียนสายทางศิลปะมาตลอดเกษียณแล้วผมก็มาทำวาดรูปฟุ้งการ์ตูนเนี่ย

0: 12ปีที่มาทำเพจครั้งแรกก็อายุสัก62ตอนนี้73นิ้วล็อกบ้างมีช้าบ้างเพราะฉะนั้นหลังๆก็ต้องช้าลงแต่ตอนนี้นิ้วล็อกอาการมันหายไปแล้วกลายเป็นนิ้วชาเพราะไปเล่นคอมเล่นมือถืออะไรพอเขียนมากๆพอเกร็งนิ้วมากๆมันก็มีอาการชาต้องพักต้องให้มันคลายก่อนแล้วก็เขียนต่อได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็ช่วยทั้งเรื่องตีแบตด้วยครับทำทุกวันเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องดัมเบลแต่ว่าทำไม่เยอะทำทุกวันแต่วันละ5ครั้ง10ครั้งแต่ยังคือรักษาสภาพร่างกายไว้เพราะว่ามันถ้าไม่ทำตีแบตจะลำบากเพราะอายุมากครับ
1: ลุงฟุ้งอาจจะคิดว่านิ้วล็อกเกิดจากจับไม้แบตเยอะเขียนเยอะเหมือนที่ลุงฟุ้งทำแต่จริงๆมันเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
2: กับทุกคนด้วย
1: กับทุกคนเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับวิธีการแก้เหมือนที่พี่บอยถามเลยครับก่อนที่จะใช้งานหนักๆให้บริหารข้อนิ้วมืออยู่ในน้ำอุ่น
2: ครับ
1: ให้มีการขยับของเส้นเอ็นนะครับเพื่อความคล่องตัว
2: ครับ
1: บีบลูกบอลเบาๆก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ
2: ขั้นต้นนี่เรา
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นผมกำมือผมเหยียดเนี่ย3นิ้วนี่ไปได้
2: แต่นิ้วชี้
1: ไม่ไปผมต้องใช้มือข้างนี้ดึงให้หลุดอย่างเงี้ยไปหาหมอเถอะครับทำการรักษาแป๊บเดียวหาย
2: ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬา
1: ครับ
2: ขอในเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเวลาร่างกายตัวเองครับ
1: ได้ครับดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับซึ่งการดูแลกระดูกแข็งแรงนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกนะครับซึ่งตัวสำคัญเลยก็คือแคลเซีย
2: ม
1: กับวิตามินดีซึ่งอยู่ในอาหารเช่นเดียวกันและอยู่กับแสงแดด
2: อยู่แสงแดดด้วย
1: นะครับเพื่อสังเคราะห์ในส่วนของการดูแลนะครับตัวของกล้ามเนื
2: ้
1: อก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีดัมเบลเล็กๆครึ่งกิโลก็พอครับสำหรับผู้สูงวัยท่านหยิบมาเวลานั่งดูทีวีอยู่กับลูกกับหลานท่านยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลท่านี้ท่านก็บริหารกล้ามเนื
2: ้อ
1: ต้นแขนยกให้สูงขึ้นก็บริหารกล้ามเนื้อหลังแขนแบบนี้ครับและที่สำคัญยังก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกก็จะแข็งแรงมากขึ้น
2: คุณหมอสิวดลช่วยแนะนำการบริหารสายตาซะหน่อย
1: สำหรับสายตาเนี่ยครับผมอยากให้ง่ายๆคือถ้าท่านมีโอกาสไปเช็คหรือตรวจวัดสายตาว่าท่านมีภาวะที่มองแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ทำให้สายตาเราดีโดยการใส่แว่นในปัจจุบันถัดไปก็คือการใช้สายตาแล้ว
2: การใช้สายตาน
1: ะครับพอใช้สายตาเนี่ยอย่าใช้สายตาบางอย่างนานเกินไ
2: ป
1: นะครับซึ่งแน่นอนครับการวาดรูปที่นานเกินไปสายตาเราต้องเพ่งกล้ามเนื้อรอบตาจะต้องเพ่งนะครับศีรษะก็อาจจะปวดตามมาก็ต้องมีการใช้งานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแนะนำไม่ให้เกินสัก30หรือ45นาทีต่อ1กิจกรรม
2: ครับ
1: นะครับวาดรูปไปครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีทำเสร็จวาดรูปเราดูระยะใกล้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: พักให้ลุงฟุ้งพักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเหลืออีก 2-3 รูปใกล้เสร็จแล้วลุงฟุ้งไปพักนะครับลุงฟุ้งไปเดินเล่น
2: ไม่ต้องรีบ
1: ไม่ต้องรีบไปดูสิ่งแวดล้อมให้สายตาเขาได้ดูระยะไกลขึ้นเขาจะได้พักกล้ามเนื้อตา
2: จะพักระยะ
1: ถูกต้องครับ
2: ระยะสายตา
1: ครับพักสัก10ถึง15นาทีลุงฟุ้งมาวาดต่อพวกนี้ครับคือการถนอมสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงวัย

คือตอนแรกทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมมีความสุขกับการวาดรูปเพราะว่าเราเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนป่านนี้ก็เขียนรูปแล้วมีความสุขสนองความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นความสุขของเราเสร็จแล้วการเล่นกีฬาก็เป็นความสุขของเราก็เลยเข้าล็อกกันผมก็เลยเอามาออกมาเพื่อแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระให้กับวงการนักกีฬาแบดมินตันด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราก็เท่ากับว่าเรามีการช่วยเหลือสังคมไปนิดๆหน่อยๆแต่มันก็เป็นคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเอง

0: สิ่งที่ลุงฟุ้งทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
1: ครับ
0: รักและผูกพันกับกีฬาแบดมินตัน
1: ครับ
0: ก็ไม่เคยทิ้งและไม่เคยห่างไปไหนเลย
1: ครับ
0: แม้จะมาทำงานศิลปะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบดมินตันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนติดตาม
1: เป็นแรงบันดาลใจ
0: เป็นแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้คุณหมอชวนคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและมีคุณค่าต่อผู้สูงวัย
1: ครับ
0: ใครผู้สูงวัยคิดว่าเขาไม่ได้หมดคุณค่าไปเขายังคงสร้างคุณค่าได้เสมอใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากให้ลุงฟุ้งทำคุณค่านี้ต่อแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่ลุงฟุ้งมีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยถัดไปนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงฟุ้งทำนี้ดีมากๆเลย
0: และผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นก
1: ัน ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงวัยท่านที่ชอบแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านมีประสบการณ์อะไรดีๆท่านมาเล่าเรื่องราวได้แต่แล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำในแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านทำในแบบที่ท่านทำเพียงแต่มอบประสบการณ์มอบการส่งต่อผมว่าไม่ว่าจะแนวไหนมีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้น
2: เพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคือได้ออกกำลังแต่ขณะเดียวกันเพจของผมเนี่ยก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ยกระดับวงการแบดมินตันไทยก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นคุณค่าของชีวิตผมครับ

ง่ายๆก็คือผมได้วาดรูปที่ตัวเองชอบตัวเองรักได้เล่นกีฬาแบดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไปวันๆก็อันนี้ก็มีความสุขแล้วครับต้องอยากเก็บตัวอยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องพบปะผู้คนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุเล่นได้แน่นอน80ก็ยังเล่นได้เลย80ก็ยังมีแข่งแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกต้องอย่าทิ้งเหมือนรถขึ้นเขาอะถ้าขึ้นเขาถ้าคุณยังขึ้นเรื่อยๆรถยังวิ่งเรื่อยๆคุณก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยากจะเล่นแบดอายุมากแล้วต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมถ้าไม่ได้เล่นในสนามจริงอยู่บ้านก็ต้องบริหารร่างกายเราจะเล่นได้อยู่ที่ใจครับใจต้องสู้

0: พระมาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สัมพุทธัสสะชุชโกปิอจุตตะ

ยาวาจตุรัสสะบุคคลนิติลังปะอาตตวาจินเตสิอัจฉาติสา

ติสะเวตัสสะลัญญาขันตะกะเลสัมปันธังคะอันตะวาเวตสันตรังอุปสังคะมิตวาทะลังเกยาติจิตตวา

ความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารอมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตได้รับคำบอกเล่าจุตฤษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุริบก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัตสโมอันวะพระ

ันสนุกละอามนียะระโหธาอันติภาวะดังชะรอบันทุกัมพลศิลาลาดมัดลอยลงสีกันศาสตร์เด็ดดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกุอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้สูนสวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัติงสาบาละมีนามพันธ์ไทยเท้าเธอก็โปรดลงเปรมปรีปราโมทชูช่างโกปีแม่นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติ

ามคำพระอจุตัญจาวแจงจะขันดีพอล่วงวินทีไรยันโย

ตาพามก็มาหยุดยืนตื่นตนกนึกแน่แล้วสิว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายและฝ่าเห็นชอฝ่าอยู่ริบริบสองตาแกก็ไม่กำผิบเล่งและไม่แน่วันนู้นแล้วสิน้อ

ลบลำพึงการว่าเวราปานชนนี้นาที่จะมิดุนดังปัญจุนจะอายผู้อนลีกลับกับจะแสวงหาพลาพุนจันเดชรีบร้อนลนก็มายังอาสมบลมมาจันทานอันก็เป็นคำโบราณท่านยอมว่าชาชาจะได้พาสองเล่มงามด่วนได้ด้วยสามพามพิกแพงมาตุงขาโมธรรมันดาวาสันตินี่เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุศลมีมัจฉนิยาอันมืดโมนขึ้นตัวมานยามเมื่อสามีจันทำทานมักทำรายด้วยแยมคาไอเข้าคอนตีงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันทาพนมาดแม่เอ็นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยน้อยผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอจะยอมยกซึ่งพาปิยะบุตรนทานบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองข้างฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็จะเสียสันทาพนทั้งตัวกูผู้จนจนจนจนอับปัมภาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวต่อตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนลิกละพี่เจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพระชินนาวงวรันราชอุปาอุปหาสังกมิตตะวันเราก็จะได้ลิกละเข้าจำพอพระเพนพักแล้วทูลขอพยอดหลักปิโยรสได้แล้วเราก็จะบทได้จรมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทรังมาหอบลวนคิดแล้วตันท้าวก็หวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พลจะสุรัตมาอาดเท่ากมปินทรุณพระราชขึ้นสู่ชะงอนข้าเอาพามก็นั่งสมสาเอาคำหนึ่งนึกเสียงสกุณนาลองกองกึกหายวานวาย

ปนรติงในรันติทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขนพระอาวาสส่วนสมเด็จพระนางนาสันเด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมาศาลา

ก็แผ่ไม่ตีลงสู่นินทราลมมาใส่ญาติพระนางให้วาดวาดจนพระบรรจุปัจจุสมัยก่อนไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตผิดประหลาดลามกันทานว่าเอกูปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดามรำสา

พระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวิ่นกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอทาวะท่านชีนาจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอทาวะท่านชีนาเมื่อจอ

นะวันรักนางไปนะวันรักนางไปนะนางไปนะฟักดวงตาดวงใจนางมองนะไม่เห็นนะนางตกใจตื่นนะคลุมคืนรำเค็ญนะหวนใจนะ

ตามผัวตนละนิยามคำมาคืนนะความฝันละข้างนี้นะจันดีหรือร้ายนะในดวงหันทายาของ

มังกรกลายกระเล็ดเด็ดคลาผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ้งสะพานตรำเนียงสนานลันถึงพระกันตนักท้าวเธอจึงตัดผักออกมาว่ากูอีโตใครนั่นหนาใครนั่นสิว่าพาพุทธเจ้าข้ากาวกำมอมชันมัดตรีเอเจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณตะแรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคารวาสเวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงล่วงมา

ไรพากกันนันดอกหรือพันนองลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนอกบอกความฟันก็มาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

โสโพธิสัตว์โตพระเวสสันดรท่านทรงรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีปฏิฆาหก

ยาจกมาขอสองกุมารคันจะบอกความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้อย่ากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องทาสทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆมาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายทาสทั้งสี่จึงย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้งสองคงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทำนายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทำนายให้พระนางมัตรีว่า

ไม่เป็นรายาหรอกน้องนามัตตีนะไม่ต้องโศกสาวมองสีนะขอให้น้องนางนะกับยังกุดีว่าเดียวกันหาชารีจันต

นะจำเป็นนะอย่างไรล่ะกลับมาลูกนะแล้วปลูกนะท้องลานะว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นนันเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝังพ่อเจ้าไว้นะก่อนแม่เขาดงนาพังหัดนาเบื้องซ้ายนาอุ้มแก้วกันหานาพระหัดนาเบื้องฟ้านาของนวลระหงนาก่อนจุงไอชาลี

กทั้งสองแม่นี้นะฮันนาฮันนดางะนางพางโซกีนะกันหาชาลีแม่ต้องขอลานะมัตตีจากไปนะเข้าในแดนดงนะชูชกก่อนลงจากช่างงอนผ่านเดินตรงนะเข้าป่ายามินดายาลอราละตรงเขาไปหานาเวทฉันดอนโอทาวนาฉันลานาพูดจาว่าล้อมนาพูดจาอมคอมชมทันละก่อนนานิยกแม่น้ำนาทั้งหามาว่านาเป็นก่อนก็แต่ว่าเวทฉันดอน

วปายชาลีกับแก้วกันนาหานฟังพระบิดาพูดจานายังนานนาไว้ยกนาต้องลาวนาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกันนา

เข้ามากำบังตัวนานีพอกับพามมาด้วยความกลัวละนี่ลงสะบัวนี่

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทประทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท ท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไร

0: ต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: เสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Supportวันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้าง

ประจำพระสเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยในเทศกาลราชภูสิตาพรสยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570เทศกาลศิริราชพัตราพรบรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรเทศกาลเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เผยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา13:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2 ปีว่าวันที่18 สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14 เมษายน 2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะ
มหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายาวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100 เท่าเลยเหรอ

ให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชเจอปั้นตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
2: คุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
3: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
3: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้คือว่าหนูเซิ

0: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
1: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค่ะ
0: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยเนี่ยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: มาเลย
2: เจ๊
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
0: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือมันก็เป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้

เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มาถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะที่เป็นที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: แล้วถอด
1: เป็นหัวนะครับแล้วก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะจะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวเราก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตตรุษก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เป็นเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆปากแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาเนาะ
1: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
0: เนื้อ
1: เนื้อคน
0: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: อกไทยค่ะแล้วก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมาร์กหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแตกโทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์กเหมือนมาร์กหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแข่งมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืม

ไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะของกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นบางหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นนักทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จักต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

ข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้ง2ฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300 ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้งสองข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณคร
0: ูมาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อมกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อมกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกท้ายต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: สนใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตแทบพองอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แทบพองแล้วบอกว่าชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะอะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ๋นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

0: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อๆไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงาของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้นะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

เราเห็นเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมวุฒิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วพวกที่มีผู้ที่ถือวายุทธิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอติมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยุดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเราไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอิทมายแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิ้วยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลานะก่อนนอนโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกผู้หญิงไปนวดหน้าขัวหน้าผากย่นขัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่พอไปส่งอารมณ์ปุ๊บนะฮะเงี้ยท่านดูหน้าหน้าผ่าแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบมั้งเรายิ่งไม่มีใครคบแต่มันไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะพอยิ้มซะแล้วนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลงยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้
ถ้าใครทำได้น่ะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์เออการดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเด้อตื่นเช้ามาก็เนอะอาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกข์ทั่วหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเสียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นก็ไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกราดเรียกไปอาบน้ำ

ดูมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินซะแล้วใครจะมีความสุขเถอะไหนๆแค่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะอันนี้หนูสับสามัญญาสับนะท่านนะถ้าสับหนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆหลุดไปเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดการทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกหน้าลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขนะเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจตื่นแล้วเธออาฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารนี่ก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันสุขแต่เช้ากันท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเขาจะเอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรมามีอะไรจะนำเสริมมามายิ้มยิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ้วขึ้นก็หมดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกรงเกลียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาเช่นนะครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านวันนี้โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดนู่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเขาว่าพูดดีๆเขาว่าฝรั่งนี่เขาพูดให้ยิ้มเขาว่าเจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good eveningก็คือกับคุณนายจากกับคุณบ่ายคุณบ่ายซีโร่นะได้เจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแก่คล้ำจังเลยล่ะเจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยล่ะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้นะครับลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผานี่แสดงทุกข์ซ้ำซ้อน
แล้วคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าไปอยู่พิชานหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วนั่งโง่คิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเขาเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการะคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยว่าตัวนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมท่านหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำลายก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่เหมือนบีบใบไม้แห้งแบบครับแครบครับแครบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตาอันนั้นก็บ่นหลวงตาอันนี้ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ท่านเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญไม่ทันใจเดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะผมมาช้าก็ด่าแล้วท่านเด็ดนะที่ตบที่กระทงก็ถนเขี้ยงนะพระธรรมครับพอโตๆนั่นคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นไม่ต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมโลกก็มาบ่นฮะมาบ่นเพราะบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขหรอกท่านถ้าลงขี้บ่นจะไม่มีความสุขแล้วไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วเลยนะใครก็จะไปอยู่นะท่านเสียงบนไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สุหุชุไม่สุหุชุใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มๆยกไปเขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ้ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะถ้าจะไปบนพูดกระชากเสียงคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านคุณทำไมพูดเสียงแข็งขึ้นแล้วอ้าวไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลองเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์ดูเถอะถ้าจะปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงถ้าทำไมพูดไม่ใช่จะอย่างนี้มาโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยเหรอท่าน
เสียงเงี้ยเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่ไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาเขาก็หนีเราแล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่ดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจเป็นตัวสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่ดังโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากเข้าของเห็นไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเพี้ยงปากข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเพี้ยงปากข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำงี้นะหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเองสิลูกเอ้ยหนูทำเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียเมียมก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลาเพราะไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเครื่องไม่ถูกคนด้วยนะเครื่องไม่ถูกคนก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าเอาทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของมาเนี่ยนะบางทีนะถอดวงถอดแหวนขว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนขว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอขว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขากลับมาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเนี่ยท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่นึงท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมาชที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพศยาเมื่อ15-16ปีที่มาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเทศนาสยามก็เพราะอย่างเงี้ยก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะ

ปัญญาพุทธโยมนะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบๆเคียงๆร้องๆขอๆแล้วพอไม่ได้ก็นั่งนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาตมาต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิกสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงพระอาจารย์จิกสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิกสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วมาสรุปพฤติกรรมได้แล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ุณผู้ชมคะสุฮูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรสหมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: มนุษย์เงินเดือน

0: อย่างเราควรเลือกบริษัททํางานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สําคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทําให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะอยากให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: และเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูงซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดเดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่2-15%ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% นาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาท

0: สาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับหนึ่งนั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึง

แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายสินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงิน

0: ก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจัดได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำ

ไม่ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางและรองอธิการบดีอวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้นำคณะพระภิกษุซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วิทยาเขตบาลีพุทธโคตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

0: ตามหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยทางวิทยาเขตกำหนดในประเทศพม่าและตอนเย็นนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบมานมัสการและก็ทำวัดเย็นกับคณะทั้งพระภิกษุและก็ญาติโยมทั้งหลายเป็นจำนวนร้อยซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธานก็เห็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางมานมัสการสักการะเจดีย์ชเวดากองซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศพม่าและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกก็มีความรู้สึกว่าเกิดปีติและเกิดการอิ่มบุญนี่คือพลังศรัทธาแท้ที่จริงแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางมานมัสการมาสักการะมากราบไหว้บูชาเจวีชเวดากองแล้วเนี่ยขอให้น้อมนำหลักธรรมหรือว่าข้อแนวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติไปเป็นแนวนั่นก็คือการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลโดยเฉพาะศีลเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักสากลทั่วไปก็คือศีล5แล้วก็พัฒนาตัวเองเข้าสู่ภาวนาคำว่าภาวนานั้นน่ะคือการทำให้มีให้เป็นให้เกิดเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ทำจิตให้เป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานและประการที่2นั้นก็คือการทำพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเราน้อมนำหลักธรรมหรือแนวปฏิบัติของชาวพุทธมาดำเนินชีวิตแล้วเชื่อแน่เหลือเกินว่าเราจะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตและก็เป็นพลังศรัทธาดังที่เราได้พบได้เห็นที่มากันอย่างมากหน้าหลายตาทั่วโลกในการสักการะบูชาในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นศาสนสถานหรือศาสนวัตถุที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกนั่นเองขอเจริญพร
1: พอเดินก็ขอพระคุณเจ้าคุณสมเด็จเจ้าคุณใหญ่ของเจ้าคุณใหญ่ของกลางที่ท่านได้ให้โอกาสติดตามของคณะมาดูงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เป็นพม่าที่ประเทศพม่าในวันนี้เมื่อได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจที่การจัดการคณะศึกษาของคณะสงฆ์ที่ประเทศพม่าซึ่งถือว่าการศึกษาในส่วนนี้ด้านนี้เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาแล้วก็การเผยแผ่ธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นก็จะมีความมั่นคงสืบต่อไปเพราะว่าการศึกษาของคณะสงฆ์พม่านั้นเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจหลักคำสอนจริงๆ เป็นการศึกษาถึงแก่นแท้ถึงเนื้อหาสาระหลักคำสอน เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่าแก่นแท้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีสาระมีสิ่งใดที่จะนำไปปฏิบัติจะนำไปประกอบสัมมาชีพหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะสังคมตั้งแต่สังคมเล็กๆคือสังคมครอบครัวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเห็นว่าหลักคำสอนที่พระองค์ยอมรับซึ่งมีมาก่อนพุทธศาสนาก็คือหลักของเรื่องของศีล5ถ้าครอบครัวใดได้ยึดหลักคำสอนหรือหลักศีลธรรมคือศีล5แล้วครอบครัวนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขจะอยู่ร่วมกันได้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะศีล5นั้นถ้ามีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมซึ่งเราเรียกว่าวิจยศีลแล้วก็วิจยธรรมโดยเฉพาะศีล5แต่ละข้อนั้นก็มีความหมายที่สำคัญ

0: พาะข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสังคมใดถ้ามีการเบียดเบียนกันมีการทำร้ายกันมีการทำลายกันสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะเรื่องของชีวิตนั้นตัวเป็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทรัพย์สินเงินทองต่างๆเป็นต้นถ้าไม่มีชีวิตแล้วทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ไร้ความหมายเพราะนั้นเมื่อเรามีศีล5เกี่ยวกับเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตกันและกันก็เท่ากับว่าเรามีเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5ข้อที่1ก็เท่ากับว่าเรามีเมตตาธรรมเป็นการประกันเรื่องของชีวิตศีลข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ลักไม่ขโมยสิ่งของของบุคคลอื่นไม่หยิบฉวยโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตไม่ให้ไม่อนุญาตให้ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ประกอบสัมมาอาชีพคืออาชีพที่ประกอบด้วยศีลธรรมไม่ผิดหลักผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอันอยากให้คนอื่นมาล่วงล้ำหรือมาล่วงเกินสมบัติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาถ้าก็ว่าเราได้รักษาเบญจธรรมข้อที่3เรียกว่าสัทธารสันโดษส่วนศีลข้อที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาปราศัยการพูดจากันนั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ก็อยู่ที่การพูดคำสัตย์คำจริงไม่โกหกหลอกลวงเพราะการพูดคำสัตย์คำจริงนั้นหรือคำที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนั้นใครๆก็ต้องการใครๆก็ชอบเพราะการพูดนั้นก็ทำในประโยชน์ที่ตัวเองที่เราเองมีความมุ่งหมายมีเป้าหมายถ้าก็ว่าเราได้รักษาเป็นจะทำข้อที่4ก็คือเรื่องของสัจจะคือความจริงใจหรือความจริงพูดความจริงส่วนการศีลข้อที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่เสพของมึนเมาซึ่งเป็นสิ่งที่องค์เรียนเฉพาะทำในองค์เล็กก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนให้รู้ให้เข้าใจจริงๆแต่มาเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจอย่างเมื่อวานก่อนวันก่อนก็ได้ไปดูสามเณรจำนวนเป็นร้อยเกือบร้อยกำลังท่องหนังสือรวมกันอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าบรรดาสามเณรนั้นซึ่งต่างองค์ต่างรูปต่างก็ท่องหลักคำสอนเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าอานิสงส์ของความมีจิตแน่วแน่ซึ่งเราเรียกว่าสมาธินั้นให้ประโยชน์จริงๆสามเณรเป็นจำนวนร้อยแล้วก็ท่องรวมกันถ้าไม่มีสมาธิแล้วโอกาสที่จำได้ที่จะเข้าใจนั้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าก็ว่าเป็นการฝึกให้สามเณรเล็กๆได้ฝึกสมาธิไปด้วยถ้าก็ว่าเป็นการมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลมีเป็นพื้นฐานศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะเกิดสมาธิเมื่อมีจิตเป็นสมาธิคือมีอารมณ์แน่วแน่แล้วก็สามารถที่สร้างปัญญาเพราะนั้นเมื่อสามเณรท่องหนังสือรวมกันมีศีลเป็นพื้นฐานก็สมาธิสมาธิก็เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาจึงเป็นการศึกษาในช่วงเดียวกันเรื่องการเดียวกันโดยอาศัยศีลสมาธิปัญญารวมกันก็จะให้เกิดประโยชน์ก็คือได้ความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงในโอกาสครั้งนี้ที่ได้มาดูแลกันการศึกษาของเราสมบูรณ์มากจึงถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ขออนุโมทนาสำหรับการกับท่านเจ้าวาดที่ได้ในวัดที่ได้ตั้งใจศึกษาแนะนำสั่งสอนสามเณรนั้นให้ได้ตั้งใจศึกษาจริงเพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่ตัวที่เองเข้าใจแล้วก็มานำมาฝึกปฏิบัติเห็นผลแล้วก็นำไปสั่งสอนให้สาวกหรือสาธิกชนเป็นรู้เข้าใจก็จะให้เกิดประโยชน์หรือเกิดความสุขแก่ชาวโลกจึงขออนุโมทนาการอนุโมทนาสาธุการไปโอกาสนี้ขอเจริญพร
1: ที่โรงเรียนจิตรดาทำไมจึงบวชเพราะจะถวายพระราชกุศล

ลส่วนบุญส่วนกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรดาไม่ใช่บวชธรรมดาบวชถวายส่วนบุญส่วนกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่บวชผู้ใหญ่ก็บวชกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีข้าราชการผู้ใหญ่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปบวชอยู่ตอนนี้89รูปเป็นพระเราเป็นเด็กนักเรียนห่มผ้าเหลืองบวชเป็นพระเป็นเนนไม่ถนัดเพราะต้องเรียนหนังสือทางโรงเรียนก็จัดโอกาสให้เราบวชเนกขัมมะเพื่อจะได้ถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9และถ้านักเรียนไม่ทำตัวดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะไม่มีบุญไปถวายท่านน่ะเราต้องทำดีเรียบร้อยเป็นเด็กดีจึงจะมีความดีเรียกว่าส่วนบุญถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วแล้วบวชเนกขัมมะบวชยังไงต่างจากบวชโดยห่มผ้าเหลืองอย่างไรห่มผ้าเหลืองนี่เป็นสามเณรถือศีล10เป็นพระ227และก็ต้องไปอยู่วัดเด็กๆไม่ต้องไปอยู่วัดอยู่โรงเรียนและทำไมเรียกว่าบวชเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกบวชเคยเห็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเมื่อตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกลางคืนออกเนกขัมมะขี่ม้ากันทกะมีนายฉันนะเป็นสารถีม้ามันก็วิ่งออกจากเมืองเวลากลางคืนแล้วพอไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีพระสิทธัตถะก็อธิษฐานบวชเป็นพระห่มจีวรแต่ตอนออกนี่เรียกว่าเนกขัมมะนะอภิเนสกรมอภิเนสกรมก็คือภาษาสันสกฤตก็คืออภินิกขัมมะพระสิทธัตถะออกบวชไม่กลับเลยเรียกว่าอภิแปลว่ายิ่งใหญ่แล้วบวชแล้วยังกลับบ้านบวชแล้วยังศึกเราเรียกเนกขัมมะก็พอแล้วรู้ยังไงว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาวันนี้ผู้แทนนะรับผ้าสบายสีขาวนี่ที่ห่มนี่ผ้าสบายสีขาวเป็นสีอะไรนักเรียนสีธงชาติสีหนึ่งเวลาเราร้องเพลงธงชาติเนี่ยหน้าเสาธงเนี่ยนะธงชาติมีกี่สีสามสีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรผู้ที่พระราชทานธงสามสีเรียกว่าธงไตรรงค์เนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดเป็นธงสามสีเรียกว่าไตรรงค์แล้วทรงอธิบายไว้ด้วยว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรทรงเขียนคำอธิบายว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวก่อนนะขาวคืออะไรขาวคือสิริสีสวัสดิ์ที่นัก

เรียนผมเนี่ยขาวคือสิริศรีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยสีขาวคือสีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้เราอัญเชิญพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารักษาตัวเรามาอยู่กับนักเรียนนะขาวคือสิริศรีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือเลือดสีเลือดเราแดงคือโลหิตเราใช้ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์น้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์จอมประชาโปรดเป็นสีประจำพระองค์วันนี้นักเรียนได้สิทธิพิเศษได้สบายสีขาวพระศาสนามาห่มเราเพราะฉะนั้นใจเราต้องมีศาสนาต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคุ้มครองและรักษาศีลกี่ข้อ8ข้อทำไมต้องยก5ข้อรักษาที่บ้านแต่8ข้อเนี่ยเป็นเนกขัมคือพิเศษออกมาจากบ้านมาอยู่ที่นี่ศีลข้อที่7ว่าอย่างไรไม่ให้นอนสบายในที่นอนเป็นเบาะห้องแอร์สบายอะไรต่างเนี่ยนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่อยู่โรงเรียนมานอนกับพื้นนอนกับพื้นยอมลำบากฝึกลำบากเราจะได้อดทนและมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนี่รักษาศีลชัดเลยนะไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์เป็นไม่ให้แย่งของรักของเขาของหวงแล้วอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะจะไปฆ่าอะไรล่ะฆ่ายุงเหรอฆ่านกหรือฆ่าแมวเหรอแล้วไม่ให้ลักของเนี่ยอยู่บ้านมีแต่ของของเราอ่ะเราจะไปขโมยของตัวเองไหมไม่มันไม่ขโมยแต่มาอยู่กับเพื่อนเยอะๆนี่เขาลืมไอโฟนไว้นี่มีสิทธิ์หายนะมันอยากขโมยขึ้นมาทำไงเพราะฉะนั้นศีลมันจะอยู่ตอนมาอยู่กันเยอะๆนะแล้วอยู่คนเดียวไม่มีขโมยของใครหรอกเพราะมีแต่ของเราแต่พอมาอยู่กันนักเรียนทั้งหลายมาอยู่กันเป็นร้อยนี่เดี๋ยวคนลืมวางสตางค์ลืมไว้นักเรียนอาจจะไปเผลอหยิบมาศีลขาดไหมครับไม่ขาดไม่ขาดแล้วขโมยเหรอยังไม่ได้ขโมยแต่ว่าเขาลืมไว้เราหยิบเจ้าของมาทวงไม่รู้ไม่บอกนะขโมยเปล่านี่เขาจึงให้ผ้าขาวนักเรียนไว้ทำยังไงผ้าขาวนี่ถ้าเราเอากรรไกรตัดแล้วมันเป็นไงครับขาดครึ่งเลยเขาเรียกว่าผ้าขาดศีลก็เหมือนกันศีลขาดเหมือนผ้าโดนตัดด้วยตะไคร้ระวังอย่าให้ผ้าขาดอย่าให้ศีลขาดแต่ผ้าขาวนี่มันบริสุทธิ์ใช่ไหมเกิดนักเรียนเอาธูปนะจี้ผ้าขาวเราเนี่ยเกิดเป็นรูเขาเรียกอะไรทะลุเป็นรอยโหว่เลยมองได้เลยศีลเราก็เหมือนกันไม่ขาดแต่มันทะลุเขาจึงเอาผ้าขาวเป็นสัญลักษณ์บางทีผ้าก็ไม่ขาดรูทะลุก็ไม่มีแต่นักเรียนเอาหมึกไปลาดเปลี่ยนเป็นสีดำผ้าเป็นยังไงสีดำหม่นหมองเป็นลายพร้อยเลยนะเอาอย่างนี้เราอยู่บ้านเรารักษาศีลไม่ได้สมมติว่าถ้าเราไปมีแมวนะมีแมวเราฆ่าแมวตายลูกแมวเนี่ยเราไปเหยียบมันตายศีลขาดเหมือนผ้าเราขาดแต่บอกเราไม่เหยียบละเราไม่ตีให้ตายอะแต่ตีให้มันบาดเจ็บศีลขาดไหมครับต้องให้ครูสอนใหม่ศีลตีตายเนี่ยจึงขาดแต่ตีแมวขาหักไปข้างหนึ่งศีลทะลุ

เหมือนเอาธูปไปจี้รู้โวเลยศีลไม่บริสุทธิ์นักเรียนต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทำร้ายเพื่อนเราแต่ไปตบหน้าเขาดิศีลทะลุเลยนะโอ้ปรับเลยผิดแล้วบาปแล้วเราศีลข้อ4ห้ามโกหกถ้าโกหกคุณครูโกหกเพื่อนศีลขาดไม่โกหกแต่ด่าล่ะด่าไปไงศีลทะลุเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรักษาศีลอย่าให้ศีลขาดอย่าให้ศีลทะลุต้องพูดไพเราะด้วยนะมาอยู่ด้วยกันนี่ไม่ตบไม่ตีไม่ชกไม่ต่อยไม่งั้นศีลทะลุกลับบ้านนี่รู้โหหมดเขาจึงให้ผ้าขาวนี่จำไว้นะรักษาผ้าให้ขาวสะอาดนะแล้วเราอยู่ด้วยกันศีลมันจะปรากฏชัดพลั้งปากเสียศีลพลั้งตีนตกต้นไม้เดี๋ยวเราไปด่าคนโน้นคนนี้ศีลเราก็เป็นด่างพลอยเราไปตกไปตีไปทะเลาะกับใครไปด่าใครศีลเราก็ด่างพลอยศีลจึงรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่ทะเลาะกับใครเพื่อจะไม่ลักของใครเพื่อที่จะฝึกจิตใจให้อดทนใครไม่มีศีลนะชอบให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวไปแกล้งเพื่อนนะศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุเอาของเพื่อนไปซ่อนเงินเพื่อนลืมไว้เราเอาไปซ่อนเราไม่ได้คิดขโมยศีลก็ด่างก็พร้อยก็ทะลุไม่ขาดและใครที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทุกข์จะกลับมาถึงตัว

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เรา

จะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่

0: พยัคฆ์ร้ายร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก
1: ็มันนั่งอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ้าวว่าไง008มันนั่งทำอะไรบนนี้เนี่ยฮะ
2: แค่นี้เองนี่คือบททดสอบขั้นแรกเท่านั้นเขาแข้งอ่ะยังดีอยู่หรือเปล่า
1: โถ่ดูว่าอะไรเขาแข้งผมเนี่ยสบายมากไม่งั้นผมจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ยังไง
3: 10คะแนนขึ้นไปจาก15คะแนนจึงจะถือว่าผ่านภารกิจจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์008เอ้ยไอ้นี่มันเด็กๆสบายมาก
2: ถ้าเขายังไหวงั้นเราไปกันเชิญ
1: ได้เลยโถนึกว่าอะไรขึ้นมาซะตั้งไกลโอ้โถเอ้ย
0: เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นเกมที่โต้กันได้อย่างรวดเร็วและต้องควบคุมความเร็วในการเล่นให้ได้มิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย9492ฝึกฝนทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเราไปเอาใจช่วยให้พยัคฆ์ร้ายวัยทองคนนี้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าครับ
2: โอ้โห

0: ายรองเท้าวิ่งก็ได้ครับครับ
1: อ๋อทดแทนกันได้ครับผม
2: ครับผม
1: แล้วไอ้การที่เราจะรู้ว่าเกมนึงเนี่ยมันจะจบตรงไหนมันมีกี่เซตกี่ลูกถึงจะเรียกว่าเกมนึงครับอาจารย
0: ์11แต้มครับถึงเกมนึงครับ
1: 11
0: แต้มครับเซตนึงครับ
1: ใช่ๆๆ
2: ๆมาอุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
2: แต่งตัวก็เท่รอแล้วช่วงหน้าพยัคฆ์ร้าย9492ไปปฏิบัติภารกิจในช่วงแท็กทีมไวทอง
1: ครับผม9492ยินดีทำภารกิจดีครับ
2: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสริม
1: มันก็ไกลนะเอามาเจ็ดก็เจ็ดกันมามาเลยอาจารย
2: ์มาแล้ว
1: อาจารย์มาเลยครับ
2: ตอนนี้เริ่ม
1: อาจารย์มาเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์
2: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับไม้อยู่นี่พร้อม
0: ล
2: ูกพร้อมคนพร้อมไหม
1: พร้อมอย่าของขวัญผมมั่ง
2: เป็นยังไง
1: นี่มาเลยเป็นไง เป็นไงสยองขวัญเลยพี่เป็ด
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านมากที่สุดในการแข่งขันเห็นไหมครับว่าการตีปิงปองนั้นกีฬาที่สนุกและให้ประโยชน์ในหลายด้านจริง
4: ๆเราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได้เช่นการนั่งไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยคลานเข่าอย่างเงี้ยพยัคฆ์ร้ายไวทอง
2: เมื่อไรจะเกมกี่เซตนะฮะ
1: เออกี่เซตฮะ
0: 3ใน2ครับถึงจะเกมครับ
2: 3ใน5ป่ะ
5: 3
1: ใน5
0: เออ2ใน3 3ใน5
1: 9492ขอแนะนำตัวด้วยลูกนี้เลยครับ
2: อันนี้ต่อไปจะเป็น
3: ก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับ

0: ยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันนึงผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
1: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เกียรติ
2: มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและ
3: เริ่มทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมที่หลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมที่หลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้

0: ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีการมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติ
1: รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com
5: สวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อคุณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6: เพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
5: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถ
2: ครับ
3: สวัสดีคร ับ
2: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
4: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
2: อุ๊ยตาย
3: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
4: หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
3: เป็นหรอพ่อเป็นแล้ว
2: เหรอ
3: ก่อนจะรู้
4: ไปแล้ว
3: ไปแล
2: ้
3: ว
2: โอ้เหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
3: เดี๋ยวบอก
5: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะ
3: อ้าว

0: าเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทํางานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติ
1: มัน
2: เอาอย่างงี้หน้าที่ของหัวใจคือ
0: ปั๊ม
2: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอ่ะต้องมี
0: ท่อน้ําเลี้ยง
2: ก
0: ็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
2: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่มั้ยครับหมอที่มันผิดปกติ
0: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ําเลี้ยงมันก็ไม่ทํางาน
2: ปั๊มไม่ทํางาน
0: ก็ทําให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็น1ในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ําทิ้งกลับไป10ถึง20ปีที่แล้วเนี่ยโรคเนี้ยเจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคเนี้ยน่าจะเกือบ10ราย
1: ต่อวันเหรอ
0: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
3: เยอะมาก
1: น่ากลัวมากนะ
0: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
2: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
0: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มี
1: ยังติดใจอยู่ฮะ
2: ไก่เหรอครับอันเนี้ย
1: ไก่ครับ
2: ไม่เห็นขันนะ
1: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่ไม้มะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: แปลกดีได้เทคเจอร์หนึ่ง
2: อันนะครับเจ้าพันธุ์อะไรทำได้หมด
4: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
1: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
4: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
2: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะ
1: ไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
4: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
1: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
2: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
0: นี่
1: อันนี้ช้างยุทธาถี
2: ครับ
1: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
4: ได้ครับ
1: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
2: อายพูดตรงๆอาย
1: เอานะไป
4: ขอบค
1: ุ
4: ณครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับ
1: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
0: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
2: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
0: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
1: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
0: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
1: เดิน
0: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลย
5: ตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำทีวีและทาง www.dltv.ac.gh

0: ญใหญ่พาซ่าที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลย
1: ครับ
2: อ้าว
1: บรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
3: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย
3: เดี๋ยวผมขอ
2: นิดนึง
3: แตะสัมผัส
2: แพ้หรือเปล่าใช่ไหม
3: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
1: ละเอียด
3: ถ้าหากว่าแพ
1: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
3: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากขาดเลือดเฉียบพันแบบจอกเลยดีกว่ามันใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
4: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
3: ์
4: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
3: มัน
2: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
4: ปั๊ม
2: เลือด
4: มันแค่รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
2: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
4: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
3: โอ้ยเล็กมาก
4: เล็กมาก
2: เ
4: พราะเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
3: ้สมมุติว่า
4: ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็
3: อ
4: คทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
2: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
3: เหรอฮะเสียเลยเหรอ
2: เสียเลย
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: เลยดีไหม
1: แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งเกลือทานหนึ่งช้อน
2: พยายามจะควบคุมครับ
0: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรานกันก่อนครับ
3: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
5: จำหาได้ทั่วไปนะแล้วก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
2: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผม
2: โ
5: อ้แล้วก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
4: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
3: ไม่ใช่
4: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
3: อุ้ยมีใช่ไหม
4: ม
3: ีอุ้ย
4: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
3: บางคน
2: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
3: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดนั่นหน่อยนึงเกี่ยวไหม
4: ผิดท่ามันก็จะเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
2: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
4: ก็ควรที่จะไปแล้ว
2: หาหมอเถอะ
3: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
4: โอกาสรอดชีวิตสูง
3: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุก

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจาก
3: โครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้นFunding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะ
4: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ย

อุ้ยพวกเราเอ้ยถ้าสมมุติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพระเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีนี้ไอ้ยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำอย่ากินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคเห็นไหมพวกเราซี่เลนะสุขติงยันตีมีสุขมีความสุขไหมซี่เลนะโพกสัมมาทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมันมองเป็นมงคลสูงสุดมงสูงสุด

0: ข้างนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเดาหมดนะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังเดาได้อาจารย์น่ะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะนะ10,000ต้องตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานท่านบอกว่าอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กันอะไรเยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอ้ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรละต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเรานะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้ทรัพย์สมบัตินะเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้หลายพวกหลายชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็ยังให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้นะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระทีเนี้ยเออบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาหรอกว่างั้นจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาไปโปรดข้าพเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพระมหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้านี่พอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้อง

0: นี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการการเทศนาธรรมนะคะจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในครั้งนี้เป็นการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ
1: เครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุภัณฑ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมัน7บอนะท่านนะ7บรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุขสุขทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วปฏิวัติทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรล่ะท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายๆจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะๆๆๆๆๆแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่มั้ยต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่คนรักรถถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไร
2: แผ่น
1: ใ
2: จเจ็บจนใจก็หนึ่งไม่เจ็บใจ
1: จำแม่นเนี่ยนะเป็นไอความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะ Don't mention it อย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทนึงแล้วอาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยอย่างน้อยต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งก่อนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มีหนึ่งชิ้นในฉันอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกเบื่อไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้อ้าวพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตัวเมียที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือมั้ยท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยใช่ป่ะแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังเป็นอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสืออะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระนั่นเขาได้หลวงแต่มีคนหนึ่งถ้าใครเป็นชาวพุทธจะรู้และอาจจะไม่ได้คิดเศรษฐีชื่ออนาถาปิฎกเศรษฐีเคยได้ยินใช่ไหมคนคนนี้คือคนปิดทองหลังพระท่านปิดทองหลังพระไงอ้าวท่านไปอ่านได้ก็เลื่อมใสพุทธเจ้าพระก็ไปจัดแจงนะให้เลือกระบบนะจากเมืองอะไรแคว้นมาโคซึ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าพิสารท่านเลือกระบบเลยนะเลือกระบบกษัตริย์พานแพทย์สูตรนะส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนนะฮะให้มีการแข่งขันกันแต่ว่า

ระบบกษัตริย์ยังอยู่เป็นนักปกครองก็1ตารางเม็ดใช้กี่เหรียญเล่าคำนวณเอาสิถูกไหมฮะเรื่องอะไรต้องไปปูใช่ไหมท่านก็เหรียญเรามีเท่าไหร่ในคลังก็1ตารางเม็ดมาดูใช่ไหมท่านใช้เหรียญกี่เหรียญคำนวณพืชปรากฏว่าขาดไปแค่1ตารางเม็ดท่านขาดเหรียญทองคำหนึ่งตารางเม็ดเจ้าชายบอกไม่ขายเสียใจท่านเสียใจว่าอีก1ตารางเม็ดเหรียญทองคำไม่พอเงินหมดพอดีท่านไม่ขายแต่ขายให้ก็ได้แต่วัดนี้ตั้งเป็นชื่อฉันนะให้ชื่อว่าวัดเชตวันได้ไหมเศรษฐีบอกได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ประสงค์อย่างนั้นนะหม่อมฉันซื้อเพียงแค่1ตารางเม็ดไม่เป็นชื่อของตัวเองเลยท่านนี่คือผู้ปิดทองล้างพระแล้วเจ้าเชษฐ์ก็ไม่ได้เอาตังค์นะท่านนะคืนเงินให้หมดเอาไปสร้างสถานที่จำเป็นแต่เป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์มาท่านเอาบึงหรือคว้านก็ได้สมัยก่อนเขามีบึงหมดใช่ไหมท่านมีหนองไหมหนองหานมีไหมบึงอะไรบึงตะโกนบึงสีไฟมีไหมพิจิตรใหญ่ไหมฮะคว้านพะเยามีไหมเขาบอกว่าเมื่อต้องการดินไปสร้างเมืองนะฮะเราจะต้องได้บ่อได้บึงได้หนองเศรษฐีคนหนึ่งจะสร้างวัดไหนควานพะเยาอ่ะจะสร้างวัดฮะทำไงอยากได้ดินทำไงอ่ะจะจ้างคนไปขุดดินเงินก็ไม่พอจัดแจงเอาทองในท่านผูกปลายไม้ครับเอาไปแขวนว่าถ้าใครเอาดินเหนียวคว้างทองผูกแล้วลงมานะมึงได้คนไปคว้างกันอ้าวพอคว้างเสร็จอ้าวมึงได้เอาไปกูเปลี่ยนให้ใหม่ผลที่สุดได้ดินเต็มท่านได้ควานพะเยามาควานหนึ่งอ่ะบัลเลอร์บัตเทอร์ก็ได้สองอย่างใช่ไหมท่านคิดแบบเศรษฐีสิท่านไม่ใช่คิดแบบยาจกเพราะท่านหนึ่งละบางหนึ่งหน้าหนึ่งน้องเอาไว้ให้วัวควายลงใช่ไหมท่านเอาวัวควายลงต้องถ่ายมูลไหมถ่ายปุ๋ยอยู่กลางนาปุ๋ยอยู่ตรงนั้นปลามีไหมมีสุ่มปลาได้พอฝนลงมาปุ๊บนะอะไรกระจายท่านปุ๋ยกระจายรอบๆพอน้ำมามีกี่หนองแล้วท่านเปิดวัวควายไปลงกูจะได้เก็บปุ๋ยเอาไว้ไอ้คนไม่มีวัวไม่มีควายซวยใช่ไหมท่านนั่นแหละคนก็คิดอย่างนี้1คลอง2ถนนจะสร้างถนนถ้าใครอยู่บ้านนอกนะท่านนะถ้ามี1คลองจะได้2ฝ้าถนนแล้วอย่าไปเอาดินบ้านอื่นมาทำถนนบ้านเรานะอยากได้ถนนกว้างเท่าไหร่ขุดคลองให้กว้างเท่านั้นแล้วเราจะได้ถนนกว้างขึ้นและก็เป็นที่มาของน้ำเก็บกักน้ำคิดแบบนี้นี่ดูฟังแล้วคิดแบบนี้แล้วไปขุดบ่อน่ะขุดยังไงท่านขุดบ่อต้องเอาบัวลงบัวอะไรบัวแบบอะไรหนองหาอะไรใช่ไหมท่านบัวแดงใช่ไหมบัวแดงเนี่ยนะเอาขี้เลนเอาดินเนี่ยเอาดินอะไรเม็ดครึ่งเนี่ยกันไว้ก่อนพอขุดเสร็จเอาดินเม็ดครึ่งลงละเลนเอาบัวลงท่านเอาน้ำลงแล้วรากบัวมันจะไปอัดไม่ให้เกิดช่องน้ำใครขุดบ่อขุดสระโดยอะไรเกิดเป็นสุญญากาศไม่เป็นท่านคนเก่งมาบวชมันเสียดายไปทำกันเองบ้างประชาชนก็ถ้าเขาจะขุดเองมาเอาเงินไปเอาเงินไปชาวนาเราก็อยากจนบอกอะไรธนาคารกรุงเทพนี่เขาพูดเลยนะก็คุณให้เขากู้เงินไปเขาไปกู้ไปทำไมคุณไม่ไปดูพื้นที่เนี่ยกู้ไปทำอะไรท่านทำนาก็ในหลวงท่านบอกไร่นาสวนผสมใช่ไหมท่านทฤษฎีใหม่ใช่ไหมท่านก่อนที่คุณจะทำนาเนี่ยคุณนี่ทำตามแผนนี่คุณมีที่กี่ไร่คุณไปทำสองไร่ให้เสร็จก่อนไปคุณเอาเงินก้อนแรกไปถ้าคุณมีกินลดการซื้อเงินคุณจะเหลือถ้าคุณทำสำเร็จคุณมากู้เงินที่จะไปทำภาคหาผลกำไรเยอะขึ้นเนี่ยไปลงนาหมดแล้วเป็นไงท่านเป็นหนี้เป็นสินก็โดนแค้นนะเว้ยแล้วก็ไม่เคยได้คืนสักทีไปดูสิท่านจะว่าทุกวัดเนี่ยโดนระบบกู้ทั้งนั้นเลยท่านแล้วพอไม่มีเงินใช้ก็งอนเจ้าอาวาสงอนเฮ้ยลูกหนี้งอนพระเพราะนั่นอย่าไปกู้ท่านลูกหลานจะติดคุกติดตารางช่างมันท่านคนมาบอกเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าเลยหน้าไม่สำเร็จหรอกไม่ล่ะไม่ต้องลองถ้าไม่สำเร็จความไม่สำเร็จจะกลายเป็นตำราให้คนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่ที่คุณพรหมบดินทร์ท่านเล่าให้ฟังว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลงไปเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไม่เลยหลวงพ่อว่าคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา

0: โชคชะตาอะไรบ้างเงินส่วนตัวหรือลงพื้นที่ใช่ไหมท่านหรือเจ้านายไม่ดีใช่ไหมมีเจ้านายไม่ดีมีไหมมีทั้งเรื่องก็ต้องไปเจอผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะทั้งระบบราชการระบบการเมืองท่านกลัวไหมท่านไม่ต้องกล้าหรอกท่านแต่ค่อยๆไปอย่าไปน้อยใจแหมคนนั้นเขาได้อยู่นะจังหวัดนั้นใช่สิก็ผัวเขารู้จักกับคนโน้นเขาได้ลงจังหวัดโน้นส่วนกูงอกงอยอยู่ตรงนี้น่ะอยู่ตรงพื้นที่เลิกกันซะเราจะได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขแต่คนลงพื้นที่ไม่ดีน้อยใจไหมท่านน้อยใจไหมมีแต่คนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยจบแล้วมีเงินขึ้นดอยดีกว่าถูกไหมฮะทำไมเขาไปลงพื้นที่ที่มันไม่ดีเลยท่านเขาบอกอยากลงตรงนี้ไอ้ที่เจริญแล้วไม่เอาอาตมาบอกเสมอพอนะออกจากนี้ไปทำอะไรถ้าออกจากนี้ถ้าโดนคำสั่งไปโรงเรียนเล็กเสียใจไหมก็น้อยใจครับท่านอ้าวน้อยใจทำไมอ่ะถ้าฉันเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะการศึกษานะฉันจะย้ายปีอีก3ปีคุณต้องไปลงพื้นที่นู้นได้เงินเท่าเดิมมากขึ้นด้วยคุณไปสร้างการศึกษาให้สำเร็จโดยเฉพาะชายแดนใครว่าโรงเรียนบ้านนอกคุณลงไปทำจำนวนน้อยคือทำให้นักเรียนมากขึ้นได้ไหมท่านไม่ได้เพราะคนมันไม่ค่อยมีลูกแต่ทำยังไงจะให้คนตรงนั้นมีคุณภาพการศึกษาสูงแล้วเขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งของตรงนั้นในอนาคตอีก10ปี20ปีพักให้มันดีให้ได้เพิ่มปริมาณเด็กไม่ได้เงินเดือนถ้าไม่ได้ลดน้อยลงมีเบี้ยกระดานไหมเบี้ยผจญภัยไหมมีสิถ้าตายนั้นนะท่านนะการศึกษาไม่เคยเป็นศัตรูใครเพราะคนอยากจะได้การศึกษายกเว้นอย่างเดียวถ้าลงพื้นที่บางพื้นที่อย่าเอาเรื่องศาสนาไปคุยกันแต่เราก็เป็นมิตรกันเพราะมันเป็นการศึกษาและข้าราชการเกษียณแล้วในเกษียณแล้วจะทำอะไรใครอายุมากที่สุดป๋าฉันดูสิอายุเท่าไหร
1: ่
0: 59ปีละกา
1: ปีบ่ครับแต่ปลายปี
0: โกงอายุฉันปีละกาใน59แล้วอย่าโกง
1: 59ปีครับ
0: ฮะ
1: 59ปี3เดือน
0: อีกปีนึงอีกปีนึงอีปีเสร็จใช่ไหม
1: ปี60คร
0: ับ เกษียณปี60ก็เกษียณแล้วผู้เกษียณไปแล้วได้บำนาญมั้ยท่านถ้าได้บำนาญต้องเป็นข้าราชการคุณต้องไปช่วยโรงเรียนที่ใกล้บ้านคุณที่สุดและมีกฎบังคับท่านดาวพงษ์ต้องออกกฎบังคับให้ครูทั้งหลายที่ยังกินบำนาญอยู่นะบำเหน็จเลิกกันไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะปรับปรุงด้านการศึกษาเพราะจะเอาไปไหนเนี่ยความรู้ทางนั้นน่ะผอ.โรงเรียนอะไรท่านสวนกุหลาบเทพศิรินทร์ใช่มั้ยดังๆสตรีวิทย์อะไรต่อก็เสียไปแล้วไม่มีใครใช้งานท่านถ้าอาตมาเป็นโรงเรียนเอกชนนะเชิญมานี่กูเอาผอ.สวนกุหลาบสตรีวิทย์มาแล้วเฮ้ยกลายเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในการบริหารและสาไปขึ้นทะเบียนใกล้บ้านจนกว่าจะตายก็ไปข้างนึงแหละคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไปขึ้นโรงเรียนทะเบียนนั้นก็จบไปท่านแล้วโรงเรียนก็ควรจะจัดอะไรท่านจัดห้องอะไรที่รับรองนี่นี่นี่ถ้าครูมาอะไรมานะคณะกรรมการมาดูโรงเรียนมาแนะนำหรือไปช่วยสอนด้วยกินกาแฟที่นี่ข้าวก็กินฟรีอยู่แล้วคนเราต้องถนอมรากแก้วเอาไว้ถ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ทำแบบนี้นะและกระทรวงอื่นไม่ทำแบบนี้นะเราเสียอะไรท่านเสียบำนาญและสวัสดิการฟรีๆไปกับอดีตราชการซึ่งเป็นความสูญเสียที่ในหลวงท่านบอกให้ถนอมรากในทฤษฎีฟื้นต้นมะม่วงคือประเทศชาติของเราให้ถนอมรากแก้วไว้รุ่นใหม่มันรากฝอยถูกไหมอาตมาเนี่ยรากฝอยถ้าไปเจอพุทธทาสนั้นรากแก้วเนี่ยรากฝอยพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปทางวิชาการอย่างเดียวลึกก็ไม่ลึกท่านภาษาอังกฤษก็ไม่รู้งูงูปลาปลาอย่างนั้นแหละท่านแล้วไปเจอรุ่นคือออกออกมาพักผ่อนสมองซะก่อนนะฮะแล้วจะหาที่ให้มันจะอะไรกันนักหนาลงพื้นที่ไหนก็ได้พื้นที่ที่มันทุรกันดารยิ่งดีใหญ่เลยลงไปในที่ที่เขาดังแล้วเนี่ยลงไปทำไมใช่ไหมท่านไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรอะต่อมาก็ไม่เอานะท่านนะไม่เอาไอที่ที่เขาไม่ต้องการสิท่านกลับไปพัฒนาลดน้ำต้นไม้ที่มันโตแล้วเนี่ยมันงามแล้วลดทำไมท่านไอ้ต้นไม้ที่มันล้มเนี่ยฟื้นให้มันได้ก่อนสิท่านปลูกให้มันขึ้นซะก่อนไอ้มะกอกป่าเนี่ย

เออเพราะนั้นให้เราเข้าใจนะไม่เคืองแค้นน้อยใจชุติธรรมไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปชีวามันสิ้นไปยังไงท่านมันไม่ได้ไปตายโหงอะไรต่ออะไรละสิ่งที่เรามุกมุกอะไรมุ่งมั่นเนี่ยมันจะกินอายุเราไปเรื่อยๆท่านอย่าลืมนะการนอนดึกการที่จะมุ่งมั่นการที่เดินทางเนี่ยอันตรายไหมท่านเดินทางไปสัมมนาอันตรายไหมอันตรายทำไมต้องมาท่านเพื่อเงินหรือเปล่าไปเอาวิชาการมาพัฒนาบ้านเรางานที่เราจำเป็นต้องทำและตั้งใจจะทำทุกอย่างมีอันตรายเป็นการสละชีวิตทั้งนั้นท่านยังดีนะยังได้อะไรยังได้การพัฒนาถาวรไอ้เพื่ออบอะไรอพปลใช่ไหมท่านเพื่อโปรเทคติ้งใช่ไหมท่านตายไหมน่ะไฟไหม้ทีมันเสี่ยงตายไหมมีใครขอบคุณมันบ้างท่านจบแล้วจบเลยไหมรถแหววไปเนี่ยท่านเรียกมันก็ต้องไปทำไมมันเสี่ยงตายได้นี่คือการสละชีวิตเราเองนะมุ่งมั่นทางวิชาการอย่าไปนั่นอย่าไปเสียดายชีวะถ้าตายไปไม่มีเกียรติไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดมาเป็นคนนะตายไปก็ไปเผาทิ้งภาวนามีไหมหัวค่ำยังเห็นอยู่พอช้าตรู่สิ้นชีวามีไหมเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วมีไหมแล้วเราจะทำอะไรให้มันทันวะเนี่ยตายให้คนมาแล้วเสียดายร้องไห้หน่อยไม่น่าตายแล้วไม่ใช่ต่อยห่อซะได้ก็ดีคนอื่นจะได้ขึ้นอย่าเป็นไอ้งานเสียชื่อนะท่านนะโค้งกลมวางขาเขาว่างั้นเดี๋ยวกูก็ใช้ระบบเดิมครอบงำอย่าท่านใครจะหยันช่างมันไม่มีทางสำเร็จหรอก

0: อาชีพอื่นมั้ยเคยคิดแต่มันเป็นได้มั้ยท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน born to be เข้าใจมั้ยเขาเกิดมาให้คุณบริหารด้านการศึกษาเป็นครูคุณจะเป็นนักธุรกิจได้มั้ยเมื่อเป็นไม่เป็นเด็กวัดไปหันลิเกกูร้องได้หมดกูรำได้หมดปีพาดตีไม่เป็นตีเป็นตะกิ่งอชิงกับเออแต่แล้วก็ด่ายังหล่ออ่ะพูดที่สุดเรื่องจะเป็นได้ยังไงวะเนี่ยอะลำตัดก็ได้วะก็ไปหาดูลำตัดหาแต่งกรลำตัดลำตัดก็ไม่ได้เป็นท่านเฮ้ยสรพงษ์ชาตรีเป็นเนนศึกไปใช่ไหมเป็นเนนใช่ไหมเออศึกไปจากเนนอยู่วัดดาวดึงท่านไปเล่นหนังเรื่องอะไรมันมากับความมืดคนโบราณไม่จะรู้กันเราเป็นเองเราก็เล่นกล้ามท่านเราก็โถนมา2ใบเล่นกล้ามเอาใส่ปูนใช่ไหมท่านเราไม่ไผ่เสียบตรงกลางทุกวันก็มาเล่นกล้ามกันท่านไม่ได้เป็นไอ้ที่กูหวังว่าไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านศึกก็ไม่ได้ศึกเอากะจัดงานศพเสร็จศึกหางานที่โรงแรมไปแล้วท่านเราย่านออกขิดนู่นสร้างใหม่ๆสมัยก่อนการบินไทยอยู่ทางคลองสานตอนนี้เขาขายไปแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษท่อง42เล่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ศึกแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยยังคิดไม่ออกนะท่านนะคิดไม่ออกผลที่สุดพอจัดงานศพเสร็จอ๋อเขาให้กูมาเป็นพระแล้วกูมาเป็นพระไงอ่ะก็เป็นแล้วมันงานมันก็เยอะขึ้นอยากเป็นดาราหนังไม่ได้เป็นใช่ไหมท่านอยู่ดีๆกำลังจัดกวาดวิหารเช็ดนู่นเช็ดนี่หมดท่านโทรเมนนะจะเปิดวิหารทุกวันแล้วตั้งแต่7โมงครึ่งยัน3ทุ่มเช็ดหินทุกแผ่นจัดอยู่ดีๆท่านครับท่านเป็นเลขาวัดใช่ไหมครับก็ใช่โยมช่อง3เขาถือกล้องมาตัวถ้าลงรับประวัติวิสตาให้ผมฟังหน่อยสิผมจะจดฉันก็ล่าก็บทไปจบไปที่เชิงตะกอนถูกไหมฮะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็จะมีประวัตินะฮะก่อนที่จะพระราชทานเพลิงศพคุณครูของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมขอเล่าประวัติครูในตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับท่านผู้มีเกียรติครับพูดถึงครูแล้วผมวิญญาณเราก็อยู่มนุษย์เอ้ยดีแหละกูสอนมึงเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมมึงเป็นนายกอบตอบตมานี่ลูกศิษย์กูตาหูสว่างหมดสินใช่ไหมเรามาเจอกันที่นี่ดิฉันมาฟังท่านคุยฉันฟังท่านคุยแต่ก่อนฉันไม่ชอบขี้หน้าท่านเลยอ่ะแต่ถ้าฟังท่านฉันชอบท่านมากเลยนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ฉันถวายท่านนะคะกระสักมือหนึ่งก็ยังดีนะแสดงเราเป็นครูบาอาจารย์กันถ้าไปเจอที่ไหนแล้วนะฉันชาฉันเพลงไม่ถวายก็แสดงว่าเป็นศิษย์ในหลักคุณนะฮะและชีวิตจะไม่ความจะประสบความเจริญเลยนะก็ขอทุกท่านจงประสบความเจริญด้วยทุนนาคันขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะการเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ เท่านั้นนะคะแต่หน้าที่ของครูที่ควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการนั่นก็คือการสอนวิชาชีวิตการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอ
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่น เก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการ

0: ภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะจะอยู่เคียงข้างและไปที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกาลาโต
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกาลาโตกาลาโตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้

หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ด็กจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่นไอซ์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่ภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกังวลกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขาเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าเกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนท

ทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่1คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ2คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเซลฟ์เฟิร์สทำให้เราทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยเยาว์ของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจ

0: จะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่ง
1: ไปเที่ยวครับ
2: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
1: สวัสดีรับโบรับบี
3: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้าแรปโบกับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
1: โอ้ย
2: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบจะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
1: ใช่ครับ
2: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบกับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบกับแรปบี้เขาดีกว่านะ
1: ได้ครับ
2: เสื้อผ้าของแรปโบใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
1: แรปโบสีฟ้าแรปบี้สีชมพู
2: ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: ไม่รู้ครับ
2: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
1: กระโปรง
2: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: แรปโบ
2: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบน่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
1: ของแรปบี
2: ้ถูกต้องจ้ะ
1: นี่กระโปรง
2: นี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระเป๋าแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

แสดงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือว่ามีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรยาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรม

ชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือว่าวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกระทบเกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่ง

จริงๆเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างทุกว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกเราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่างข้อแรกเรียกว่ากามอุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อนางแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารโออยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานแต่บางทีก็เป็นความสงสารจริงแต่บางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมันในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามาสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆฉะนั้นในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้าย เป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองแสดงความยึดมั่น

ถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีคำเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนปลายมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นที่น้ำผึ้งไม่เห็นปลายมีดโกนก็เลียแล้วก็เออได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาดดังความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังดันระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่นี้ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิดทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเราเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราพลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราพลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกรรกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิด

คิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี้เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้แต่บางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใครไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคมันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่ เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดข้อที่3นี่ว่าศีลปัตตุปมาอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฐะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฐะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ทำต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้เลยก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงโนเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงโนเนนนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึกอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องและไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป
ป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นขอปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในขอปลีกย่อยจนเกินไปเพราะสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งเรียกว่าอัตวาดุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซ็ปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เอาสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีท่านพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตไอ้คำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงจริงจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลง
พลัดพรากจากสิ่งเหล่า

0: then we call Silawata, which is often explained in rites and rituals, but it means in any kind of technique or any kind of methodology, any kind of particular path of practice or that we attach to the details of it and a particular special way of doing things. So this can be in spiritual life, this can be attachment to particular meditation techniques, for instance, and interpretations of, and it has to be done exactly like this, or only if the idea, only if you only if you eat vegetarian food will your mind be pure, and attaching to the details of things without seeing them in their whole context. Fourth is the attachment to the idea of self. So we don't have to let go of self or let go of ego, because these are not things that exist, things that we create as concepts or as ideas. And the example I gave is of weather. You know, we talk about the weather today, the weather tomorrow, but what exactly is the weather? Is there anything that you can point to and say, that is the weather? No, the weather is a concept that we create to help us to talk about this whole complex system of pressure, air pressure and clouds and rain and everything else that goes up to make the weather. So the idea being that there's no thing, some kind of separate eternal thing called weather. And similarly with our lives, there is just body and feelings and perceptions and memories and emotions and defilements and virtues and sense consciousness, these things flowing along in a very complex, interrelated stream, and that creating from that some eternal owner is the very essence of our suffering. So these are the four kinds of upatthana or attachment that the Buddha taught us about.
1: Sathu, sathu, anumodhami.
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่

ใจกังคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดี ต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับ

ผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำหรับการเสนอขายนอกจาก

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสัง

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อ

ันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถา

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

ชังสะเทวมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทว

สมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานา

ในที่สุดสัตทังสะพยัญชนะังเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพระมะ

โดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติ

และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นธรรมที่ควรน้อม

ูได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปุชยามีข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพระยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพ

เปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจะตะทัตถะทีปะโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและ

ผู้นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาพิสังขตังปุญญังมะยา

ครูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

คความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดช่างณละพติตำปิถูกขังปรารถนาสิ่งใดไม่

คือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสัง

ายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทะระมาโนโซภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปะวัตตะติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหาเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชะรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปปยาเสหิ

ายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ยังลงสู่ความทุกข์แล้วทุก

0: ตะทุกขัดขันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการ

ก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะขาจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆ เขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝอครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพรรคพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกพิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันหนึ่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธง

0: ชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่ติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองผมเลยก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ต้องลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์ครับเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งผมก็ตั้งปฏิธานไม่ได้ใจว่าปีหนึ่งถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮร์เลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกัน
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่วัดก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้อง

0: เข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
1: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อยากเล่นเก่งที่สุดนะครับ
3: ไปก่อนเนาะ
1: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมส์เรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำชะอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้ก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
5: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกนะครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมกล่าวเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
7: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
5: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษ บางทีเขาเปิดแอคคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิง

0: ไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขนาดอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะครับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10 บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
3: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
0: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกลับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
3: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
4: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
0: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดยังกว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
5: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
0: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถ้าหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
6: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
0: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเก่งเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเก่งและให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้าย

ลูกด็อปคิกลูกด็อปลูกด็อปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือด็อปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ด็อปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับด็อปคิกหลังเท้า

่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2 อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่ตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

นะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้องมา

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงสนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะ

0: ในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกหนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
1: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงสนามสุข
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค
2: ่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะงั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้ค่ะ

0: ราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
0: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
1: หอบเหนื่อย
0: ค่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
1: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองกันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่หนึ่งค่ะเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้ค่ะ
1: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
1: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน
1: ค
0: นอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ์คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะ
1: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
0: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
1: ะ
0: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
1: ่
0: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
0: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
1: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเงี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
1: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
1: ค
0: นที่อ้วน
1: ค
0: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหร
1: ือ
0: ไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
1: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
0: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: โ
0: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมี1เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกดไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานน
1: ี
0: ่นี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหร
1: ือ
0: ว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วเลขค่ะ
1: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
0: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
1: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะ

0: ว่าขัดไม่ออก
1: ะ
0: นะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
1: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
0: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
1: ค
0: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
0: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
1: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้ว

0: ลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
1: ได้
0: ร
1: ักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
0: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
1: ไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
1: ้
0: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
1: อ
0: ะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
1: ือ
0: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง
1: ค
0: ุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
1: ของคู่กันเลย
0: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน
1: ้
0: อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเสียดไหมค่ะ
1: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานแต่สามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
0: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
1: ่
0: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะค่ะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า

0: ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนนะคะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได้ค่ะ
1: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอ
1: ัน
0: ที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ 40-50 โลเลยอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมอะค่ะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคนผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน6แรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็ เลือกรับประทานโดย

0: ที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรทาราวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ลุงฟุ้งนี่อดีตเนี่ยเป็นนักแบดเยาวชนผู้พันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
2: ครับได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู
1: ่ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะ
2: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3เขียนรูปแล้วมีความสุขซึ่งเป็นความสุขของเรา

ตอนอายุประมาณ12-13เรียนที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดอำเภอเบตง16-17ได้แชมป์เยาวชนของอำเภอเบตงทั้งชายเดี่ยวชายคู่เตะบอลกับเล่นบ้านมาก่อนปฏิบัติปุ๊บติดใจหลงไหลแล้วก็เลยครูภาครักจำขยันแบบมีใจรักเลยปริยายแล้วก็พอได้แชมป์มันก็เลยเล่นตลอดมาตอนที่ผมเยาวชนอยู่ลูดี้ฮาโตโน่ก็ได้แชมป์ออลอิงแลนด์นี่ดังมากสมัยก่อนสมัยโน้นรุ่นโน้นก็ที่ผมจำได้ก็มีสงบรัตนุสรรุ่นนั้นก็แชมป์ประเทศไทยอยู่ส่วนบัณฑิตแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าบัณฑิตเขาอายุมากกว่าผมปีเดียวไล่ๆกันตอนที่ผมมาเขาได้แชมป์เยาวชนบัณฑิตใจเย็นตอนที่ผมมากรุงเทพเนี่ยผมมาจากนักแบดต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่ไม่มีโค้ชไม่มีครูได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู่ตอนที่ผมมาใหม่ๆเล่นกีฬาหมาลัยศิลปากรก่อนแล้วก็เป็นมือหนึ่งศิลปากรพอมาอยู่จุฬาผมก็ได้แชมป์น้องใหม่จุฬาชายคู่แล้วก็พอเข้าทำงานการเคหะผมก็เล่นกีฬาและวิสาหกิจมาตลอดก็ต้องชายคู่เพราะว่าเดี่ยวไม่ไหวแล้วอายุเยอะแล้วชายคู่ก็ชอบแต่ว่าพื้นฐานผมแชมป์เดี่ยวมาก่อนต้องเดี่ยวมาก่อนแล้วค่อยมาปรับตัวคู่ใช่เพราะเบสิกแบดมันต้องอย่างนั้น

0: วชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
1: ครับ
0: จนถึงทุกวันนี้ในวัย70กว่าปีเนี่ยลุงฟุ้งก็ยังคงผูกพันกับแบดมินตันแต่อาจจะไม่ถึงแบบมีแรงไปแข่งแล้วแต่ลุงฟุ้งใช้ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะวาดรูปแบดมินตันสร้าง Facebook Page ของตัวเองชื่อว่าฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันใช้การ์ตูนเนี่ยบอกเทคนิคการเล่นแบดมินตันสอนการเล่นแบดมินตันต่างๆทำให้กีฬาแบดมินตันเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านลายเส้นการ์ตูนของลุงฟุ้งจนถึงทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้นี่ลุงฟุ้งก็ยังคงวาดอยู่ครับคุณหมอศิวดลแต่อาจจะมีอาการด้วยวัยนะฮะมีอาการนิ้วล็อกบ้างต้องนวดนิ้วบ้างต้องมีการรักษาอะไรบ้างแต่ยังคงยึดมั่นและยังคงนัดเพื่อนๆเล่นแบดมินตัน
1: ยอดเยี่ยมไปเลย
0: อยู่ด้วยหมอศิวดลครับ
2: ไม่ได้แข่งเพราะว่าเอาแบบสบายๆเพราะว่าร่างกายไม่อยากหักโหมว่ามีปัญหาเรื่องเข่าอะไรแล้วอย่างผมตื่นสายไม่อยากเพราะว่าถ้าไปแข่งนี่ต้องตื่นเช้าแข่งโอ้โหไม่ไหวยอมขอบายถึงอายุปัญหาเข่ามันมาก่อน

0: แต่ว่าไม่ใช่มีแต่เข่านะบางคนก็เป็นไหล่บางคนก็มีปัญหาข้อเท้ามันก็มีบางคนก็ตะโพกมันก็มีหมดหลังแต่ว่าก็เรียกว่าปรับตัวได้ก็ยังได้อยู่แต่รุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ปัญหามีเข่าก็เลิกเล่นกันเพราะเข่ามันเมื่อก่อนตอนนั้นผมเป็นโรคเกาต์มันเจ็บอักเสบแล้วมันก็เลยไม่ปกติแต่พอเราใส่อันนี้แล้วก็ช่วยได้ก็ไม่เจ็บเล่นเสร็จก็ไม่มีปัญหาคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นถ้าแข่งนะต้องเล่นอาทิตย์ละ3วันแต่ถ้าอาทิตย์ละ2วันไปแข่งนะกำลังจะไม่ถึงถ้าเล่นอาทิตย์ละวันนี่จบเลยไปแข่งนี่ตกรอบแรกเลยยังไงก็ตีไม่เกิน2เซตก็หมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์จะค่อยบอกเราเองว่าถ้าอยากแข่งเนี่ยต้องซ้อมอย่างน้อย3วันแต่ว่าทั่วไปที่ได้แชมป์ได้อะไรเขาตี5 6วันเราก็รู้ตัวเองว่าถ้าเราออกกำลังกายถ้าเหนื่อยก็พักแต่ว่าผมตีไม่เยอะหรอกจากอาทิตย์ละ3วันก็เหลือ2วันตอนนี้มีปัญหาเข่าถ้ามันตีเจ็บปุ๊บผมก็หยุดเหลืออาทิตย์ละวันไม่ฝืน
1: แบดมินตันเป็นกีฬาที่ใช้แรงเยอะมากๆเลยเหมาะกับผู้สูงวัยไหมฮะ
2: ถ้าทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นแข็งแรงดีไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจ็บปวดสามารถเล่นได
1: ้
2: นะครับแต่ถ้ามีความเจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วว่าความเจ็บปวดเนี้ยทำให้การเล่นลดลงหรือเปล่า
1: เราต้องมีการดูแลตรวจสอบเช็คร่างกายยังไง
2: ถ้าท่านมีความเสื่อมเนี่ยฮะเขาจะมีความปวดตามมา
1: ครับ
2: แล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็ข้อเข่าตรงจุดนี้แหละครับให้สังเกตตัวเองว่าท่านปวดไหมคำว่าปวดคือในชีวิตประจำวันนี่ปวดหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานที่มากขึ้นกว่าการเดินการนั่งการนอนปวดหรือเปล่านะครับถ้ามีความปวดนะครับก็ให้ดูว่าความปวดนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเกิดจากความเสื่อมของข้
1: อ
2: เพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆดูว่าปวดไหมนะครับ
1: การเตรียมร่างกาย
2: ครับ
1: เป็นสิ่งสำคัญครับหมอสิริดลครับคุณหมอให้คำแนะนำการเตรียมร่างกายกับผู้สูงวัยเนี่ยครับ
2: เราก็ต้องมาเขาเรียกการวอร์มอัพกันสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ผมบอกว่ามันเป็นกีฬาที่เป็นการใช้กำลังกล้ามเนื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักกล้ามเนื้อเรียนรู้ว่าเรากำลังจะใช้เขานะสัก5นาที10นาทีการบาดเจ็บจะลดลงหลังออกแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานนะครับค่อยๆค่อยๆผ่อนกำลังลงอันนี้จะปลอดภัย
1: ครับ

0: อนนี้ทิละวันตีกับอาจารย์สุกิจเนี่ยแหละทิละวันตีกับกวนเนี่ยแหละก็อันนี้ก็ไม่โดดสูงก็ยืนก็ยืนโดดนิดเดียวโดดไม่สูงแล้วก็รู้จังหวะว่าไม่ลงน้ำหนักตรงนี้มากสนับเข่าช่วยพยุงไม่ให้โยกใช่ไม่ให้ขับโยกช่วยได้เยอะ
1: เฮ้ย
0: เอารองเท้าต้องกีฬาแบดอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ผมใส่ตัวรองช้ำด้วยเพราะรอยหวายผมเคยขาดเป็นยางรองช้ำเขาเรียกว่ายางรองช้ำ

ข่งด้วยกันด้วยเป็นคู่กันแต่ว่ารุ่นบวกกันอายุ70ปีขึ้นไปพอดีลุงฟุ้งเขามากกว่าผม10ปีโอ้เราล้อแกแข็งแรงแกมากกว่าผมถึง10ปีไอ้ฟุ้งยังเล่นได้สบายเลยแต่อาจจะวิ่งไม่คล่องเพราะตามอายุแต่ยังวิ่งได้

เก่งครับรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยครับเขาประสบการณ์น่าจะเยอะกว่ามากๆครับถึงเขาจะแรงน้อยกว่าแต่ว่าประสบการณ์ยังไงเขาก็ดีกว่าครับตีด้วยกันแล้วทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นครับได้เจอกันได้สนิทสนมครับ

0: ับใจมากครับก็ลุงเขามีอายุเยอะนะแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสตีกับลุงแล้วก็รู้สึกว่าบางลูกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าลุงก็จะรับได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็อยากจะตีถึง 70-80 เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสผู้สูงอายุกับกีฬาแบดมินตันนี่ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงนะฮะเพราะว่าด้วยเราใช้ข้อเท้าใช้ข้อมือด้วยนะผมว่าอยู่ที่การจัดการตัวเองด้วยฮะว่าเราสามารถควบคุมคอนโทรลมันยังไง รู้จักแม็กซิมัมของเราฮะผมว่าก็เล่นได้อยู่นะฮะ
1: มองว่าอายุแกค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็คือดูน่าจะมีแบบว่าร่างกายที่แบบเล่นสนุกอยู่นั้นร่างกายดีค่ะด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะวัยรุ่นกว่าอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะพอแบบสนุกกับแกได้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่ายังไงก็อยากดูแลตัวเองให้แบบได้ออกกําลังกายไม่ว่าแบบอาจจะอนาคตอาจจะแบบได้ออกกับร่างกายกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยใช
2: ่ข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะไปเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้าง
3: แน่นอนครับพอวัยเราสูงวัยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจริงๆกีฬาชนิดเดิมแหละแต่เราปรับรูปแบบการเล่นก็จะช่วยทำให้ท่านปลอดภัยพอเราไม่แข็งแรงเราอาจจะไปเล่นฝั่งละ2คนเพื่ออะไรครับเพื่อลดการวิ่งไปรอบคอร์ตเพื่อลดพื้นที
2: ่
3: ต่างคนต่างช่วยนะครับแค่ลดพื้นที่เนี่ยความปลอดภัยท่านก็ปลอดภัยขึ้นมา 50% แล้ว
2: ครับ
3: แต่ในกรณีนี้ว่าถ้าสมมติถ้าเรามีความเจ็บปวดล่ะเช่นปวดข้อเข่าที่เราจะเจอบ่อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเล่นลงมาได้คือหลีกเลี่ยงการกระโดดกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลังสะโพกเข่าพวกนี้ครับถ้าเกิดข้อต่อเขาเสื่อมเนี่ยการกระโดดกระแทกจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้น
2: หวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้สูงวัยเลยไหมครับได้ไปพบกับกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนต่างวัยด้วย
3: จริงๆท่านผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ
2: คุณหมออันนี้ดีจังเลย
3: นะครับน้องๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสู
2: ง
3: วัยคนสูงวัยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพราะผมมองว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าได้เสริมเข้ามาเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความสุขและเก่งเร็วขึ้นผมมองเชื่อว่าอย่างผมไปดูเพจโหมีวาดรูปนะครับมีการวาดรูปขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ลุงฟุ้งได้เจอมาและเอามาเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกับภาพในแต่ละช็อตของปัจจุบันที่เราดูกันเนาะกีฬาโอลิมปิกนู่นนี่นั่นพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยน้องเขาเห็นภาพที่เห็นกับเนื้อหาทฤษฎีที่ลุงฟุ้งให้มาทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้น
4: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3 แล้วก็เรียนสายทางศิลปะมาตลอดเกษียณแล้วผมก็มาทำวาดรูปฟุ้งการ์ตูนเนี่ยก็ได้12ปีที่มาทำเพจครั้งแรกก็อายุสัก62ตอนนี้73นิ้วล็อกบ้างมีช้าบ้างเพราะฉะนั้นหลังๆก็ต้องช้าลงแต่ตอนนี้นิ้วล็อกอาการมันหายไปแล้วกลายเป็นนิ้วชาเพราะไปเล่นคอมเล่นมือถืออะไรพอเขียนมากๆพอเกร็งนิ้วมากๆมันก็มีอาการชาต้องพักต้องให้มันคลายก่อนแล้วก็เขียนต่อได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็ช่วยทั้งเรื่องตีแบดด้วยครับทำทุกวันเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องดัมเบลแต่ว่าทำไม่เยอะทำทุกวันแต่ทำวันละ5ครั้ง10ครั้งแต่ยังคือรักษาสภาพร่างกายไว้เพราะว่ามันถ้าไม่ทำตีแบดจะลำบากเพราะอายุมากครับ
3: ลุงฟุ้งอาจจะคิดว่านิ้วล็อกเกิดจากจับตีแบดเยอะเขียนเยอะเหมือนที่ลุงฟุ้งทำแต่จริงๆมันเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
2: กับทุกคนด้วยใช่ไหมครับ
3: เป็นนิดๆหน่อย

0: นะครับวิธีการแก้เหมือนที่พี่บอยถามเลยครับก่อนที่จะใช้งานหนักๆให้บริหารข้อนิ้วมืออยู่ในน้ำอุ่น
1: ครับ
0: ให้มีการขยับของเส้นเอ็นนะครับเพื่อความคล่องตัว
1: ครับ
0: บีบลูกบอลเบาๆก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ
1: ขั้นต้น
0: ขั้นต้น
1: นี่เรา
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นผมกำมือผมเหยียดเนี่ย3นิ้วนี่ไปได
1: ้แต่นิ้วชี้
0: ไม่ไปผมต้องใช้มือข้างนี้ดึงปึ้งให้หลุดอย่างเงี้ยไปหาหมอใช่ครับทำการรักษาแป๊บเดียวหาย
1: ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬา
0: ครับ
1: ขอในเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเวลาร่างกายตัวเองครับ
0: ได้ครับดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับซึ่งการดูแลกระดูกแข็งแรงนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกนะครับซึ่งตัวสำคัญเลยก็คือแคลเซีย
1: ม
0: กับวิตามินดีซึ่งอยู่ในอาหารเช่นเดียวกันและอยู่กับแสงแดด
1: อยู่แสงแดดด้วย
0: นะครับเพื่อสังเคราะห์ในส่วนของการดูแลนะครับตัวของกล้ามเนื
1: ้
0: อก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีดัมเบลเล็กๆครึ่งกิโลก็พอครับสำหรับผู้สูงวัยท่านหยิบมาเวลานั่งดูทีวีอยู่กับลูกกับหลานท่านยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลท่านี้ท่านก็บริหารกล้ามเนื
1: ้อ
0: ต้นแขนยกให้สูงขึ้นก็บริหารกล้ามเนื้อหลังแขนแบบนี้ครับและที่สำคัญยังก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกก็จะแข็งแรงมากขึ้น
1: คุณหมอสิวดลช่วยแนะนำการบริหารสายตาซะหน่อย
0: สำหรับสายตานี่ครับผมอยากให้ง่ายๆคือถ้าท่านมีโอกาสไปเช็คหรือตรวจวัดสายตาว่าท่านมีภาวะที่มองแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ทำให้สายตาเราดีโดยการใส่แว่นในปัจจุบันถัดไปก็คือการใช้สายตาแล้ว
1: การใช้สายตาน
0: ะครับพอใช้สายตาเนี่ยอย่าใช้สายตาบางอย่างนานเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนครับการวาดรูปที่นานเกินไปสายตาเราต้องเพ่งกล้ามเนื้อรอบตาจะต้องเพ่งนะครับศีรษะก็อาจจะปวดตามมาก็ต้องมีการใช้งานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแนะนำไม่ให้เกินสัก30หรือ45นาทีต่อหนึ่งกิจกรรม
1: ครับ
0: นะครับวาดรูปไปครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีทำเสร็จวาดรูปเราดูระยะใกล้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: พักให้ลุงฟุ้งพักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเหลืออีก 2-3 รูปใกล้เสร็จแล้วลุงฟุ้งไปพักนะครับลุงฟุ้งไปเดินเล่น
1: ไม่ต้องรีบ
0: ไม่ต้องรีบไปดูสิ่งแวดล้อมให้สายตาเขาได้ดูระยะไกลขึ้นเขาจะได้พักกล้ามเนื้อตาจะ
1: ระยะ
0: ถูกต้องครับ
1: มองระยะสายตา
0: ครับพอพักสัก10ถึง15นาทีลุงฟุ้งมาวาดต่อพวกนี้ครับคือการถนอมสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงวัย

คือตอนแรกทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมมีความสุขกับการวาดรูปเพราะว่าเราเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนป่านนี้ก็เขียนรูปแล้วมีความสุขสนองความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นความสุขของเราเสร็จแล้วการเล่นกีฬาก็เป็นความสุขของเราก็เลยเข้าล็อกกันผมก็เลยเอาออกมาเพื่อแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระให้กับวงการนักกีฬาแบดมินตันด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราก็เท่ากับว่าเรามีการช่วยเหลือสังคมไปนิดๆหน่อยๆแต่มันก็เป็นคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเอง

0: สิ่งที่ลุงฟุ้งทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
1: ครับ
0: รักและผูกพันกับกีฬาแบดมินตัน
1: ครับ
0: ก็ไม่เคยทิ้งและไม่เคยห่างไปไหนเลย
1: ครับ
0: แม้จะมาทำงานศิลปะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบดมินตันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนติดตาม
1: เป็นแรงบันดาลใจ
0: เป็นแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้คุณหมอชวนคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและมีคุณค่าต่อผู้สูงวัย
1: ครับ
0: ทำให้ผู้สูงวัยคิดว่าเขาไม่ได้หมดคุณค่าไปเขายังคงสร้างคุณค่าได้เสมอใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากให้ลุงฟุ้งทำคุณค่านี้ต่อแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่ลุงฟุ้งมีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยถัดไปนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงฟุ้งทำนี้ดีมากๆเลย
0: และผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นก
1: ัน ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงวัยท่านที่ชอบแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านมีประสบการณ์อะไรดีๆท่านมาเล่าเรื่องราวได้แต่แล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำในแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านทำในแบบที่ท่านทำเพียงแต่มอบประสบการณ์มอบการส่งต่อผมว่าไม่ว่าจะแนวไหนมีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้น
2: เพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคือได้ออกกำลังแต่ขณะเดียวกันเพจของผมเนี่ยก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ยกระดับวงการแบดมินตันไทยก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นคุณค่าของชีวิตผมครับ

ง่ายๆก็คือผมได้วาดรูปที่ตัวเองชอบตัวเองรักได้เล่นกีฬาแบดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไปวันๆก็อันนี้ก็มีความสุขแล้วครับต้องอย่าเก็บตัวอยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องพบปะผู้คนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุเล่นได้แน่นอน80ก็ยังเล่นได้เลย80ก็ยังมีแข่งแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกต้องอย่าทิ้งเหมือนรถขึ้นเขาอะถ้าขึ้นเขาถ้าคุณยังขึ้นเรื่อยๆรถยังวิ่งเรื่อยๆคุณก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยากจะเล่นแบดอายุมากแล้วต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมถ้าไม่ได้เล่นในสนามจริงอยู่บ้านก็ต้องบริหารร่างกายเราจะเล่นได้อยู่ที่ใจครับใจต้องสู้

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินระหว่าง7,200,000บาทกับ1,700,000บาทต่างกันตั้ง5,500,000บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นากันตินตามักเทนายาวาจตุรัสสาโบกัลลนิติลังปะอตตวาจินเตสีอัญชาติสายา

ันติสะเวตัญสะลัญญาขันตะกะเลสัมปันทางขะอันตะวาเวตสันตรังอุปสังขมิตวาทาลังเกยาติจิตตวา

เหตุวาปกะมิตรามิติความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตได้รับคำบอกเล่าจากอจุตฤาษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุริบก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัสสโมอันวาพระอาสมบรมนิเวศวงกตหรืออื่นเป็นที่เจริญพรพรมวิหารแสนสนุกละอัมมณียาระโหธาอันติภาวาตดังชะรอบันทุกัมพลศิลาลาตมัลลอยลงสี่กันศาสตร์เด็ดดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกุอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้สูนสวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัติงสาบาลมิน้ำพันไทยเท้าเธอกรรลงเปรมปรีปราโมทชูช่างโกปีแม่นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติ

ตามคำพระอัจจุตันเจ้าเจแองเจขันดีพอล่วงวินทีไรยันโย

ยื่องลดบทให้จอนเย็นลงยอดแสงสร้างปราณทีบพวงที่ชาก่อนก็ล่อนลีบเขาหลังเลี้ยงได้ยินเสียงพี่ป้าโป่งโป่งป่อ

ตาพามก็มาหยุดยืนตื่นตนกนึกแน่แล้วสิว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายแลฟ้าเห็นชอฟ้าอยู่ริบริบสองตาแกก็ไม่กำผิบเล่งและหมายแน่วันนู้นแล้วสิหนออาตมท่านชีก็มีมโนพินลมปาลบลำพึงการว่าเวราปานชนนี้นาที่จะมิดุดังปัญจุนจายผู้เจตจงด้วยสมเด็จพระอนุองค์นาคนาฏมันตรีเธอเสด็จเจ้าอ่อนลีกลับกับจากแสวงหาพระลาภอ่อนเสด็จรีบร้อนลนก็มายังอา

ริมงามดวนดาไอด้วยอินทรามผ้าอามพิกแพงมาตุงขาโมธรรมันดาวาสันตินี่เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุณสนมีมัชนิยาอันมืดโมขึ้นตัวมาอันยามเมื่อสามีจันทำทานมักทำรายด้วยแยมคาไอเข้าคอนติงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันทาพนมาดแม่เอ็นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยน้อยผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอจะยอมยกซึ่งพาปิยะบุตรนพานบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองทางฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก่อนจะเสียสันทาพนทั้งตัวกูผู้จนจนจนจนอับปัมภาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวตอนตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนั้นลีกละไปเจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพระชินนวงศ์รันราชอุปอุปหาสังคมิตตวะเราก็จะได้ลีกละเขาจำพอพระเพนพักแล้วทูลขอไปยอดหลักปิโยรอดได้แล้วเราก็จะบทได้จอนมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทอระอ่างมาหอบลวนคิดและตันท้าวก็หวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พลจตุรัสมาอาดเท้าก็ปีนทรุณทราชขึ้นสู่ชะงอนข้าวพามก็นั่งสมสะเอาคำหนึ่ง

ังปนรติงในรันตีทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขตพระวาดส่วนสมเด็จพระนางนาจันเด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมาศาลายังมีทานที่จะนินทาอารังพลพเน

ใครจะบังเกิดมีเท้าเธอก็แพ้ไม่ตีลงสู่นินทราลมมาใส่ญาติพระนางให้วาดวาดจนพระบรรจุปัจจุสมัยก่อนไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตพิษปันลาดลามกันทานว่าเอกูปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดามรำ

ระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวิ่นกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นนาก่อนกล่าวก็ถึงโอทาวะท่านชีนาจะขอเกริ่นละก่อนกล่าวก็ถึงโอทาวะท่านชีนาเมื่อจอ

ติดฝันนานนางแขนขาดนะกันเด่นนะแล้วชุดนะกันชากนะวันรากนางไปนะวันรากนางไปนะนางไปนะฟักดวงตาดวงใจนางมองนะไม่เห็นนะนางตกใจตื่นนะกลุ่มคืนรำเค็ญนะหวนใจนะ

นางสันนาจาบาลามองมอนลุกจากที่นอนนาลิมจอลันโดนนาไปตามผัวตนละนิยามคำคืนนาความฝันละครั้งนี้นาจันดีหรือร้ายนาในดวงหันทายา

ดคลาผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ่งทราบพันตรำนียังสนานรันถึงพระกันตนักท้าวเธอจึงตัดผักออกมาว่ากูอีโตใครนั่นหนาใครนั่นสิว่าพระพุทธเจ้าข้ากาวกำมอมฉันมัดตรีเจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณแต่แรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคฤหัสถ์เวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงล่วงมา

ให้ทักกันนันดอกหรือพันนองหลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนอกบอกความฟันก็มาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

โสโพธิสัตโตพระเวสสันดรท่านทรงรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวยในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีปฏิฆาหกยาจกมาขอสองกุมารขันจะบอกความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้อย่ากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องธาตุทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆมาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายธาตุทั้งสี่จึงยักย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้งสองคงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทํานายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทํานายให้พระนางมัตรีว่า

นะไม่ต้องสุขสวัสดิ์มองสีนะขออย่าน้องนางนะกับยังกุมดีว่าเดี๋ยวกันหาชาเรียจันเตือนนะขึ้นมานะว่าชมโยงว่าองค์

น่าจำเป็นนะอย่างไรล่ะกลับมาลูกนะแล้วปลูกนะท้องลานะว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นนันเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝังพ่อเจ้าว่านะก่อนแม่เขาดงนาพังหัดนาเบื้องซ้ายนาอุ้มแก้วกันหานาพระหัดนาเบื้องนาฟ้านาคงนวลระหงนาก่อนจุงไอชาลีเลวรีนาเข้าตรงนาหมายเอาฝากองค์

ตรียมผ้านาในใจยาสังหอนจากลูกนาวันนี้นามัตสีอาวรนาในสวงสันทนนาเสียวใจ

กันหาชาลีแม่ต้องขอลานามัตตรีจากไปนะเข้าในแดนดงนาชูชกก่อนลงจากช่างงอนผ่านเดินตรงนาเข้าป่ายามินดายาลอราละตรงเขาไปหานาเวทท่านดอนโอทาวนาชลานาพูดจาว่าล้อมนาพูดจาอ้อมค้อมชมทานละก่อนนานยกแม่น้ำนาทั้งหามาว่านาเป็นก่อนก็แต่ว่าเวทสันดอนท่านก็

ว่าฝ่ายชาลีกับแก้วกันนาหานฟังพระบิดาพูดจานยังนั้นนาไว้ยกนาต้องลาวนาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกันนา

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

เราติดเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอติมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิวย่นใช่ไหมคิวยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีนแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระ

จกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันจะเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเนาะแล้วถ้าทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอีกทำไมแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านและดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลานะก่อนนอนโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกไปเยอะไปนวดหน้าขัวหน้าผากย่นขัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่พอไปสบอารมณ์ปุ๊บนะฮะเงี้ยท่านดูหน้าหน้าผาแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเพราะยิ่งไม่มีใครคบอาตมาไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะพอยิ้มซะแล้วนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์นึงเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลงยิ้มซะท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้นะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเถอะตื่นเช้ามาก็เอาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทนหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเสียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะคิดไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นก็ไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกราดเล็บไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขท่านไหนๆแค่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะอันนี้ดูสับสามัญญาสับนะท่านนะถ้าสับหนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆหลุดไปเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดการทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกนาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขนะเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภัย

ตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเนี่ยก็ชื่นใจตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารนี่ก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันไม่สุขแต่เช้ากันท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรมามีอะไรจะนำเสริมมายิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ้วคือขมวดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกลียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาใช่นะครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านโอ้นี่โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดรุ่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเข้าไว้พูดดีๆเข้าไว้ฝรั่งนี่เขาพูดให้ยิ้มเข้าไว้เจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันก็เจอกันไว้ก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good evening ก็คือก็ good night แต่ก็ good bye goodbye zero นะแล้วเจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะแล้วท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแกคล้ำจังเลยล่ะเจอกันนะทำไมหน้าฝ้าขึ้นอย่างเลยนะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้นะครับลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงทุกข์ซ้ำซ้อนและคนเขาอ่านเป็นแสดงสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วนะโง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยว่าตัวนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมถ้าหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไร

คิ้วยกหน้าผาย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำลายก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นนู่นบ่นนี่เหมือนบีบใบไม้แห้งครับครับครับครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทศมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดจะเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตานั่นก็บ่นหลวงตานี่ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้มีเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ท่านเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญมาทานจานเดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะผมมาช้ากระดาษแล้วท่านเดี๋ยวนะที่ตบที่กระทงก็ถนเคลื่องนะอาตมาครับพอโตๆนั่นคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นไม่ต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆแล้วก็มาบ่นฮะมาบ่นเขาเรียกบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขแล้วท่านถ้าลงขี้บ่นจะไม่มีความสุขแล้วไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วเลยนะใครก็จะไปอยู่แล้วท่านเสียงบ่นไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วแล้วสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สุชุไม่สุชุใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มๆยกไปเขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ๋ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะจะไปบนพูดกระชากเสียงคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านคุณทำไมพูดเสียงแข็งเลยเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลงเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์ดูเถอะถ้าจะปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากถ้าทำไมพูดพูดไม่ใช่จะอย่างนี้มั้ยโยมจะเจริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยหรอท่านเสียงเงี้ยเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่เขาไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาก็หนีเรา แล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่นะดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเคลี้ยงปากเข้าของเห็นไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเคลี้ยงปากเข้าของเด็กก็เหมือนกันชอบเคลี้ยงปากเข้าของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำยังไงหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเอง

สิลูกเอ้ยหนูทำมาเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเครื่องไม่ถูกคนด้วยนะเครื่องไม่ถูกคนก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์ผู้วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าเอาทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของมาเนี่ยนะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขามาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเรียกท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่หนึ่งท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้เพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 15-16 ปีที่มาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเราเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนอาจจะร้องขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบๆเคียงๆร้องๆขอแล้วพอไม่ได้ก็นั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดี
คนโดนจิตสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิตสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิตสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วมาสำรวจพฤติกรรมไปแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรสหมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุน

0: ในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1ใน4ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2ใน B ที่เลือกลงทุนใน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3ใน A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.
2: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
2: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. time bound มีกรอบเวลาชัดเจน
2: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
2: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนใน

0: ทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้น

0: ตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะ

0: รักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหา

าขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปค้าในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่สามนะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําใหdefault พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะ

องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดใดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตาตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วนายยายขอดูด้วย